0: และสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยใช้เทคนิคพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่ออกแบบเป็นลายคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมหงประกอบลายกรวยเชิงแทรกด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีพื้นการออกแบบนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่งดงามแทนเทพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนางฟ้าสวมชุดไทยมงกุฎและเครื่องประดับที่สวยงามหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าช่อดอกบัวลงสีชมพูอมสีม่วงธรรมชาติส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองเน้นสีให้สว่างขึ้นเหนือชั้นลายโคมเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะแทรกด้วยลายดอกไม้และพันไม้ควีนสิริกิติ์รวมถึงดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่แห่งชาติเมื่องานเสร็จจะทำให้เห็นถึงความตระการตาและความสวยงามของลายไทยทางนี้ได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินการภายหลังงานโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จโดยการขยายลายศิลปกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการหากฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
3: ่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เราก็ดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับว่าก็ต้องให้การดูแลเต็มที่ในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตก็มันก็จะมีกองทุนต่างๆที่จะไปให้การช่วยเหลือเยียวยานะครับ
2: ด้านนายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าคปภ.ได้ส่งทีมเยียวยาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันอัคคีภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านแต่ขณะนี้ในระบบยังไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกซึ่งหากมีประกันประเภทนี้สามารถประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อนำมาเยียวยาประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทันที
4: ถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับ
2: ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามอาการของผู้บาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ซึ่งกำหนดให้เจ้าของอาคารเอกชน9ประเภทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทั้งการตรวจสอบใหญ่ทุก5ปีและตรวจสอบประจำปีทุกปียกเว้นประเภทป้ายให้ตรวจทุก3ปีโดยต้องตรวจทั้งความแข็งแรงโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบป้องกัน ักขีภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาหากเจ้าของอาคารรายใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนพศรแก้วคำรายงาน
5: ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและผู้บาดเจ็บจำนวน71รายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 นวันนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วว
1: ันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยจะไม่มีการใช้เกณฑ์ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่ถูกบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรวมถึงหนี้ของภาคเกษตรโดยรัฐบาลจะนำฐานข้อมูลประชาชนที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมเข้ามานับรวมในการพิจารณาครั้งนี้ทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอนานซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ5ล้านคนโดยทุกคนจะอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดยืนยันว่ากระทรวงการคลังยึดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเป็นหลักและไม่ได้นำกรอบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้กว่า 40,000 ล้านบาทมาเป็นข้อจำกัดในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งหากงบประมาณที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะหาวิธีบริหารจัดการเพิ่มเติมต่อไป
7: เรื่องค่าลดหย่อนต่างๆเนี่ยของที่ทำมันได้นะครับจะยังไม่นำมาใช้5ล้านคนก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันมาตรฐานเดียวกัน
8: คนเก่าก็ต้องดูพิจารณาด้วยคือเราใช้เกณฑ์เดียวกันหมดถ้าไม่พอก็ต้องหาวิธี
6: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นการพิจารณาในส่วนของตัวหลักเกณฑ์ที่จะเลือกใช้และไม่เลือกใช้เป็นหลักขณะที่เรื่องของจำนวนยอดผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจะเป็นหน้าที่การดูแลของคณะกรรมการโดยตรงซึ่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในเรื่องหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการจะมีการนัดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมเพื่อพิจารณาตรวจสอบตัวเลขสรุปในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีกำหนดการประกาศผลการพิจารณาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการในวันที่17ต่อไปปฏิพลสนธพรมมารายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนก่อนครบกำหนด24กรกฎาคมนี้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ Artec ก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดของกระบวนการโดยไทยคาดหวังว่าการสรุป Artec จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้หรือใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นในอนาคต
10: เพราะว่าก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า 3/1 เนี่ยกลุ่มที่จบอาร์ตแล้วนะเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่ากลุ่มที่เราซึ่งเรายังไม่ได้จบเรื่องอาร์ตเราก็คงจะพยายามไปจบเรื่องอาร์ตให้ได้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะตกลงได้อะค่ะเช่นยกตัวอย่างสารเร่งเนื้อแดงอันนี้เราคงยอมไม่ได้หรือ Country of Concern ในการที่ถ้าเราจะไปเจรจากับประเทศอื่นถ้าอยู่ในลิสต์ของ Country of Concern ของอเมริกาเราจะไม่สามารถไปทำการเจรจาการค้าการขายกับทางนั้นได้เราก็ตั้งใจว่า24กรกฎาคมคือธง
9: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าการเจรจาครั้งนี้ไทยยังตั้งเป้าให้อัตราภาษีไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคและหากเป็นไปได้คาดหวังให้ปรับลดลงจากปัจจุบันที่ร้อยละ19พร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและแผนการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่7บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดพังงาที่หมู่2บ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะครอบคลุมท่าเรือท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่านพร้อมประกาศว่าจะสกัดกั้นหรือยึดเรือที่เข้าออกพื้นที่ปิดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสและจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสพร้อมย้ำว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีบทบัญญัติรองรับการกำหนดค่าธรรมเนียมบังคับสำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของยูเครนเตรียมลงมติรับรองรัฐบาลชุดใหม่ภายในสัปดาห์นี้หลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอให้เปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรีของยูเครนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปี พร้อมระบุว่าต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศท่ามกลางสถานการณ์สงครามกับรัสเซียที่ยังคงทวีความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์การเมืองบางส่วนเนื่องจากกังวลว่า

0: ไม่เอื้ออำนวยด้านนายโลรองนูเยสรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน2คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าฟงแตนโบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการลอบวางเพลิงหลังพบจุดต้นเพลิงราว10จุดภายในรัศมี1กิโลเมตร
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกเทนนิสอาชีพหญิงวีเมนโวลด์เทนนิสทัวร์ W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยที่ได้สิทธิ์บายในรอบแรกก็จะมาลงสนามในรอบ2หดชนะซุนจุ้นเจียนักหัวเจ้าถิ่นจีน2-0เซตก่อนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายสลักทิพย์มาหัวชนะพานเจียหยูนักเทนนิสจีน2-0เซตส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกสาย4นัดที่2ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะคีร์กีซสถาน3-0เซตเก็บชัยได้2นัดติดโดยในวันนี้จะเจอกับปากีสถานเวลา 9:30 นาทีทัพฟุตบอลหญิงยูนิฟายสเปเชียลโอลิมปิกไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกยูนิฟายฟุตบอลเวิลด์คัพ2026ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังโชว์ฟอร์มทะลุเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงของดิวิชั่น1ก็จะดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียไปได้อย่างสุดลุ้นหลังจากเสมอกันในเวลา4-4ประตูคว้าอันดับ3ของโลกมาครองได้สำเร็จส่วนอันดับ1เป็นของกัวเตมาลาและอันดับ2คอสตาริกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดตัวแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่คอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเยาวชนจายาราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปี2026ที่เมืองตังเกรังประเทศอินโดนีเซียโดยพลอากาศเอกมณฑลสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่มาจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี

0: ธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
1: 1 นาทีกับกปท.การขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการมองรถคันหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของสภาพการจราจรคาดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ 1. มองกว้างเพื่อป้องกันการชนกับรถหรือผู้ใช้ถนนที่เคลื่อนตัวจากจุดอับสายตารถที่กำลังเปลี่ยนเลนรถที่ออกจากซอยคนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์ที่อาจเคลื่อนตัวเข้ามาการมองกว้างช่วยให้การรับรู้สถานการณ์ได้รวดเร็วและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 2. เคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจอดรถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการเคารพกฎจราจรช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนทุกคน 3. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มพื้นที่ในการหยุดรถลดอุบัติเหตุจากการเบรกฉุกเฉินเพิ่มเวลาตัดสินใจและ 4. มองไกลช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุรถจอดฉุกเฉินได้จากระยะไกลมีเวลารับมือเปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงทั้งนี้ขับขี่เว้นระยะมองกว้างไกลให้สัญญาณไฟล่วงหน้าให้ทางเพื่อนร่วมทางค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาละลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย สอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่2หากเราได้ฟังหรือได้ยินคำว่าปี่พาทย์มอญหรือเพลงมอญก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญแต่เดิมปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงในงานมงคลและอวมงคลทั่วไปภายหลังคนไทยนิยมใช้บรรเลงในงานศพหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธรรมเนียมใช้ปี่พาทย์มอญบรรเลงในงานศพมาจนถึงทุกวันนี้ความเกี่ยวพันและคล้ายคลึงกันหลายประการของชาวมอญและชาวไทยทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยดีชาวมอญในประเทศไทยหรือชาวไทยเชื้อสายมอญมีความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับคนไทยแต่ยังคงทำรงความเป็นเชื้อชาติมอญ
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าวได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้างสิ่งสำคัญหลังจากนี้คือมาตรการเยียวยาและการตรวจสอบสิทธิประกันภัยของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มีแนวทางการเร่งรัดช่วยเหลือในเรื่องนี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบคปภ.สัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
13: ขณะนี้คุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
14: สวัสดีครับ
15: ค่ะจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะทางคปภ.ได้ส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรบ้างและพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้มีประกันภัยประเภทใดที่ให้ความคุ้มครองอยู่บ้างคะ
14: ผมได้นี้ครับหลังจากที่เราทราบเหตุเนี่ยนะครับเราพยายามเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยของร้านแห่งนี้นะครับทีแรกเราใช้นามนิติบุคคลก็คือชื่อร้านเลยนะครับปรากฏว่าไม่พบพอไม่พบปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เลยใช้ชื่อเจ้าของนะครับปรากฏว่าเราตรวจพบเพียงการประกันอัคคีภัยนะครับอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองตัวร้านแล้วก็ทรัพย์สินในร้านณถึงจนเวลานี้เรายังตรวจไม่พบการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งถ้ามันมีประกันตัวนั้นอยู่นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถดีลกับบริษัทเพื่อเยียวยาประชาชนนะครับและผู้เสียหายทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บได้นะครับตรงนี้ยังหาไม่พบนะครับผมลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับกับทีมแล้วก็ได้ฝากบอกไปทางสื่อแล้วว่านะครับใครก็ตามที่เป็นหุ้นส่วนร้านนี้นะครับถ้าทราบนะครับว่าร้านนี้มีประกันตัวนี้อยู่ พราะตอนนี้เราหาในระบบแล้วไม่พบอาจจะมีการเอาประกันในชื่อบุคคลธรรมดาหรือมีชื่อหุ้นส่วนหรือเปล่าตอนนี้เรายังหาไม่พบนะฮะอยากให้ถ้ามีติดต่อสำนักงานคปภ.นะเพื่อเราจะได้ประสานงานกับบริษัทเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปอันนี้คือส่วนของร้านนะครับส่วนของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยนะครับกับผู้ได้รับบาดเจ็บจริงๆท่านเลขามีประชาให้ตั้งศูนย์นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยเฉพาะอีกแล้วนะครับวิธีการทำงานของเราก็คือเราลงพื้นที่ไปเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีทางตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ทางกทมนะหลักการของเราสิ่งที่เราต้องการทราบคือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตเราต้องการเลขบัตรประชาชนครับเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะสามารถเอาเข้ามาตรวจสอบกับระบบที่เราเรียกว่า Insurance Bureau System ก็คือระบบตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยนะซึ่งญาติผู้เสียชีวิตอาจจะไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตซื้อประกันที่ไหนบ้างหรืออาจจะมีประกันที่แถมมากับบัตรเครดิตนะครับกับสปอร์ตคลับอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะปัญหาตอนนี้ก็คือว่ายังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ครบทุกรายและอย่างไรก็ตามรายที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะครับและปรากฏว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่นะครับเราได้ประสานบริษัทประกันภัยไปแล้วนะครับสำหรับการทำเช็ครอจ่ายจริงๆบริษัทประกันตอนนี้ทำเช็ครอจ่ายแล้วก็รอแค่ใบมรณบัตรนะครับที่ญาติจะเอามายื่นก็พร้อมที่จะจ่ายเงินนะสำหรับผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับที่เหลือนะครับก็อยู่ระหว่างประสานงานนะครับถ้าญาติประสงค์ที่จะให้เราให้ทราบข้อมูลเหล่านั้นก็แจ้งเราได้เลยนะครับเราก็จะประสานกับบริษัททั้งหลายให้นะครับตอนนี้ที่ค้างอยู่ก็คงเป็นส่วนของการทำประกันความรับผิดของร้านเราอยากคุยกับเจ้าของร้านอย่างไรก็ตามเนี่ยทราบจากทางตำรวจว่าจริงๆเจ้าของร้านก็ได้รับอันตรายอยู่ในขั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับอยู่ในห้องปลอดเชื้อเราก็เลยยังไม่สามารถคุยกับเจ้าของได้ครับก็เลยไม่ทราบว่าตกลงแล้วเขามีการซื้อประกันความรับผิดหรือเปล่าครับ
15: สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะทางคปภ.มีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยประสานงานหรือตรวจสอบว่ามีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประสานงานให้สามารถเคลมประกันจากส่วนใดได้บ้างคะ
14: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของสถานประกอบการเรื่องใบอนุญาตหรือว่าการบังคับทำประกันภัยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายซึ่งเข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเป็นคนดูว่าเป็นสถานประกอบการหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายจะมีบังคับว่าต้องทำประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองนะครับถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับผม
15: แน่นอนค่ะในส่วนของขอบเขตความคุ้มครองและข้อกฎหมายในกรณีของสถานประกอบการหรือสถานบันเทิงร้านอาหารขนาดใหญ่เช่นนี้นะคะตามกฎหมายแล้วมีการบังคับทำประกันภัยทั้งสมัครใจหรือประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมากน้อยแค่ไหนและหากผู้ประกอบการนะคะไม่ได้ทำประกันภัยไว้เลยทางคปภ.เองจะมีบทบาทในการช่วยเหลือกฎหมายหรือประสานงานเยียวยาผู้เสียหายอย่างไรบ้างคะ
14: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวเงินเยียวยาทั้งหลายที่ไม่ใช่ส่วนของประกันภัยเท่าที่ทราบมีของกทม.ของปภ.ของกระทรวงยุติธรรมเท่าที่ทราบครับอันนั้นจะเป็นการเยียวยานะในส่วนของคปภ.เองเนี่ยคงเป็นการเร่งรัดการจ่ายสินไหมตามความคุ้มครองการประกันภัยครับหลักมันจะเป็นการทำงานร่วมกันในแต่ละภาคส่วนครับ
15: ค่ะท่านคะก็ยังมีคำถามข้อกังวลจากประชาชนว่าหากพิสูจน์พบว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทเลินเล่อเช่นระบบไฟไม่ได้มาตรฐานหรือการต่อเติมผิดกฎหมายบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธผ่านทางบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่และคปภ.มีแนวทางกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการประวิงเวลาจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างไรคะ
14: ผมเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของประกันถ้าบอกว่าเป็นประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุของแต่ละท่านที่ซื้อไว้แล้วนะครับแล้วเกิดเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บตัวนี้ไม่มีเหตุใดๆที่จะไปประวิงเวลาและเราก็ประสานกับบริษัท นะครับจริงๆเราทำงานเชิงลุกนะครับประสานกับบริษัทว่าให้มีการจ่ายสินใหม่โดยเร็วนะครับซึ่งบริษัททุกที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคราวนี้กลับมาดูที่ตัวสถานประกอบการนะครับสถานประกอบการเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเกิดเพลิงไหม้จริงๆมันเป็นเพลิงไหม้เนี่ยเป็นภัยที่คุ้มครองอยู่แล้วตามกรมขีภัยนะครับบริษัทประกันจะไม่จ่ายเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์หลายอย่างเช่นบอกว่ากรณีนี้เป็นการวางเพลิงซึ่งลักษณะพฤติกรรมก็ไม่ใช่นะครับการประมาทไม่ใช่ข้อยกเว้นการจ่ายของประกันภัยนะครับยกเว้นเป็นกรณีที่บอกว่าประมาทเลอะๆอย่างร้ายแรงซึ่งคำว่าประมาทเลอะๆอย่างร้ายแรงเนี่ยแทบจะเจตนาครับซึ่งก็ไม่ได้มีลักษณะใกล้เคียงนะผมเชื่อมั่นว่าเคสนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปฏิเสธการจ่ายสินไหมปัญหาเดียวที่มีตอนนี้ก็คือตัวสถานประกอบการหรือร้านอาหารแห่งนี้มันซื้อไว้เฉพาะเท่าที่เราเพิ่งเห็นยังเห็นอยู่นะครับเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินในอาคารเรายังไม่พบกรมธรรม์ที่คุ้มครองบุคคลภายนอกนะแล้วก็เรียนว่าถ้ามีการแจ้งเราว่ามีการทำที่ไหนหุ้นส่วนที่มีติดต่อเรานะครับเราจะเป็นคนจัดการเร่งรัดให้มีการจ่ายเงินครับ
15: ค่ะในส่วนของมาตรการเชิงรุกและก็การถอดบทเรียนในครั้งนี้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคปภ.มีแนวคิดที่จะผลักดันให้ประกันอัคคีภัยและภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะกลายเป็นกฎหมายภาคบังคับสำหรับสถานประกอบการที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากอย่างเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมอย่างไรบ้างคะ
14: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรานะครับเป็นองค์กรที่ให้ความสะดวกเรียกว่า facilitate แล้วกันนะกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยไหนก็ตามอยากให้มีการประกันภาคบังคับเช่นถ้าบอกว่าเจ้าของโรงแรมจะต้องมีประกันภัยเจ้าของปั๊มน้ำมันต้องมีประกันภัยเราก็จะดิวนะครับประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดกรมธรรม์เหล่านั้นอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าบอกว่าสถาน

0: อันนี้คงเป็นสิ่งที่บอกว่าองค์กรที่กำกับดูแลสมมติว่าร้านอาหารหรือว่าที่ที่มีคนรวมกันเยอะๆเนี่ยนะครับคปภ.พร้อมที่จะเข้าไปนะครับจัดให้มีกรมธรรม์เฉพาะก็ได้นะครับหรือประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดการรับประกันภัยและเก็บเบี้ยที่เหมาะสมครับ
1: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะอยากให้ท่านรองฝากคำแนะนำถึงทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะล้มละลายทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดอุบัติภัยที่ไม่คาดฝันค่ะ
0: ผมเรียนงี้ครับความเสี่ยงนะครับมันเป็นต้นทุนแฝงของการประกอบธุรกิจหลายครั้งเนี่ยนะครับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยคำนึงถึงต้นทุนที่คำนวณได้ค่าวัตถุดิบค่าแรงค่าขนส่งนะครับแต่ลืมประเมินเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องณวันนี้ที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสถานประกอบการนะครับถ้าสถานประกอบการของท่านมีคนเข้ามาติดต่อตามกฎหมายแล้วเนี่ยท่านมีความรับผิดกับเขาในฐานะเป็นเจ้าของสถานประกอบการนะถ้ามีคนเสียชีวิตมีคนได้รับบาดเจ็บโอกาสที่ท่านจะต้องรับผิดตามกฎหมายนะเอาส่วนของแพ่งก่อนนะครับที่เป็นการชดใช้เงินมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ที่มีการจัดคอนเสิร์ตมีการฉายภาพยนตร์นะครับร้านอาหารต่างๆนะครับควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันความรับผิดของคนภายนอกนะครับไม่จำเป็นต้องให้กฎหมายบังคับนะครับเพราะว่าถึงเวลาเกิดเหตุปุ๊บนะครับเจ้าของยังไงก็หนีไม่พ้นความรับผิดเหล่านี้ถ้ามีประกันนะครับก็จะบรรเทาความเสียหายเหล่านี้และทำให้ธุรกิจนั้นกลับมาประกอบได้เหมือนเดิมครับ
1: ค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะคะท่านเลขาธิการคปภ.ที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจและสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆในกรณีที่มีการสูญเสียในครั้งนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณครับดีๆยิ่งครับ
2: ค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเร่งขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ดึงเด็กกลับเข้าระบบการศึกษาตั้งเป้าไทยเป็นต้นแบบอาเซียนพร้อมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษายังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขกระทรวงศึกษาธิการจึงผลักดัน Thailand Zero Dropout เป็นวาระเร่งด่วนภายใต้แนวคิด All for Education มุ่งสร้างประเทศไทยเป็นต้นแบบอาเซียนในการนำเด็กทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่า Thailand Zero Dropout ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่กระทรวงตั้งใจขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยฝากให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเน้นย้ำว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยแต่ละเขตต้องทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6: เป้าหมายเดียวกันก็คือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนการสร้างศักยภาพทางด้านการศึกษาผมยังมีความมั่นใจว่าการทำงานเนี่ยมันต้องทำคู่ขนานกันภายใต้เป้าหมายที่สำคัญเดียวกันในการทำข้อมูลเรื่อง Thailand Zero Dropout ก็คือเหล็กที่หลุดออกนอกจากระบบการศึกษาเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลที่แน่นอนและที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ก็เป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง

0: ึกษาก็คือสพร.สอสเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งแล้วก็เราจะมีการจัดงานใหญ่เราจะเป็นประเทศต้นแบบของประเทศผู้นำในอาเซียนที่จะต้องไม่มีเด็กหลุดออกนอกระบบ
1: นอกเหนือจาก Thailand Zero Dropout รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศโดยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแต่อย่างใดแต่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านใน20จังหวัดนำร่องก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จพร้อมกำชับให้ทุกเขตพื้นที่สำรวจและแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่เสถียรระบบไฟฟ้าและสื่อการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยหากเขตพื้นที่ใดมีความต้องการหรือขาดแคลนสิ่งใดให้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการเพื่อบรรจุในงบประมาณปีถัดไป
0: โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่นวัตกรรมมีอยู่20จังหวัดขณะนี้เนี่ยกระทรวงมีนโยบายที่สำคัญก็คือว่าโรงเรียนเล็กๆหลายแห่งเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราคิดว่าในเขตตำบลเขตอะไรเนี่ยต้องมีการสร้างเรื่องของสร้างโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพดีใกล้บ้านกระทรวงจะมีแนวคิดเรื่องโรงเรียนต้นแบบที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมเริ่มทำแล้วนะครับใน20จังหวัดแล้วก็ถ้าการทำไพลอตโปรเจกต์หรือทำแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันเกิดความสำเร็จเราก็จะขับเคลื่อนนโยบายนี้สู่การปฏิบัติทั่วประเทศ
1: กระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่เพราะพวกเขาคือคนที่รู้จักบริบทของเด็กในแต่ละจังหวัดดีที่สุดและนั่นคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินไม่ใช่เรื่องไกลตัวและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงร่วมกับองค์กรด้านการเงินเดินหน้าสร้างความรู้และความเข้าใจให้กำลังพลทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาหนี้สินและสร้างความมั่นคงในชีวิตติดตามจากรายงาน
3: หนี้สินเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของข้าราชการตำรวจด้วยลักษณะอาชีพที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ค่อนข้างง่ายประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายทั้งการดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเหตุจำเป็นในชีวิตทำให้ตำรวจจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญปัญหาด้านการเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในปัญหาดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจโดยการประสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จัดการอบรมภายใต้โครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยเพื่อสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินการออมและการลงทุนให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพลตำรวจโทชัยพจน์สุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าว่าแม้กำลังพลจำนวนกว่า 100,000 นายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ได้ประสบปัญหาหนี้สินกันทุกคนแต่การมีความรู้ด้านการเงินจะช่วยป้องกันความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นเพราะเมื่อข้าราชการมีความมั่นคงในชีวิตก็ย่อมส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
4: ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่ทางผู้บัญชาเนี่ยให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีกำลังพลเยอะนะทั่วประเทศนะครับ 200,000 300,000 คนเนี่ยมันโอกาสที่ปัญหาเรื่องทางด้านการเงินทางด้านหนี้สินต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวบั่นทอนในเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานมันทำให้งานมีคุณภาพขึ้นว่ามันค่อนข้างส่งผลมากเลยทีเดียวละในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการเงินพวกนี้นะครับปัญหาเหล่านี้มันต้องแก้ทั้งตัวของเขาเองทั้งครอบครัวที่จะต้องมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขรวมทั้งองค์กรนะครับก็ต้องลงมาอบอุ้มมาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแก้ด้วยตัวของตัวเองไม่ได
3: ้ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้จัดการอบรมมาแล้วทั้งหมด6รุ่นรวมทั้งในอนาคตผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าเสริมว่าได้มีแนวคิดผลักดันให้ความรู้ด้านการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตรับราชการไปจนถึงวัยเกษียณโดยจะจัดหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งการบริหารรายรับรายจ่ายการแก้ไขปัญหาหนี้การออมการลงทุนไปจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
4: เรื่องนี้คงจะต้องมีการที่จะหลังจากเสร็จการอบรมพวกอย่างนี้เขาก็จะมาประเมินผลนะครับพอประเมินผลเนี่ยเราก็ต้องนำเรียนเข้าสู่ผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่ กำหนดแนวทางว่าเราจะมีความเห็นว่าท่านมีความเห็นว่าควรจะบรรจุไว้ในหลักสูตรไหมทำเป็นหลักสูตรอย่างไรอะไรยังไงหรือให้กันบ้านองค์กรระดับล่างลงไปหน่วยปฏิบัติเช่นโรงเรียนในร้อยตำรวจเช่นกองบัญชาการศึกษาไปศึกษาดูที่เราจะสามารถบรรจุไว้ในหลักสูตรอะไรยังไงได้บ้างแต่พี่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและต้องทำยิ่งการพัฒนาทางสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันการเงินรูปแบบการบริหารจัดการที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปในโลกอนาคตเนี่ยพี่ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องสำคัญมากๆ
3: จะเห็นได้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้บุคลากรมีทักษะในการบริหารการเงินอย่างจริงจังเนื่องจากทักษะดังกล่าวมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตตลอดอายุราชการการมีความรู้และวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและทำให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพดนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนที่ผ่านมาได้ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนแต่ในฝั่งของผู้ประกอบการกลับมีทิศทางตรงกันข้ามติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน
5: K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุลฟากหนึ่งฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดสู่สภาวะปกติขณะที่อีกฟากตกต่ำต่อเนื่องคือนิยามลักษณะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ที่พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกลับติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอธิบายว่าผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนแต่ด้านผู้ประกอบการกลับมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนและแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI
6: เม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนใช้เพิ่มเติม 60,000 ล้านบาทเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อยอดขายหรือระบบเศรษฐกิจเขาจะต้องแบกรับต้นทุนส่วนหรือไทยเชื่อไทยพลัสเนี่ยยังไม่สามารถกระตุกบรรยากาศทางเศรษฐกิจได้ผู้บริโภครู้สึกดีแต่ผู้ประกอบการเขาควรจะรับรู้ยอดขายยังไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ในเดือนแรกผู้ประกอบการเองก็จะรู้สึกว่าเศรษฐกิจนั้นยังลงไม่สุดและเขารอการฟื้นตัวที่โดดเด่นชัดเจน
5: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้เปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างการชักกระเยาะของ2แรงคือแรงสงครามและแรงวัฏจักรการลงทุนในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีของต่างประเทศโดยมองว่าแรงด้านสงครามอาจไม่สามารถสู้แรงวัฏจักรการลงทุนได้ซึ่งทางธปท.ได้ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือ GDPปี2569จากเดิมร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.3 จากแรงส่งด้านผลกระทบของสงครามที่น้อยกว่าคาดวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงผลระยะสั้นของมาตรการภาครัฐอย่างไรก็ตามในภาพรวมอาจยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึง
7: ตัวเลข 2.3 เนี่ยมันดีกว่าที่เราคาดในช่วงก่อนหน้าถ้าเทียบกับศักยภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความที่เป็น K-shape อยู่พอสมควรตัวเลขที่ดีเนี่ยมันมาจากการกระจุกตัวในภาคส่งออกในภาคเทคโนโลยีนะซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้กระจายมาถึงคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น 2.3 เนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวเลขแมโครนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นที่พอใจนะ
5: แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นแต่การกระจุกตัวของการเติบโตยังคงเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐที่จะต้องพาทั้งฝั่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการฟื้นตัวไปพร้อมกันให้ได้บนปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีรอบด้านทั้งความผันผวนของราคาพลังงานและปรากฏการณ์เอลนินโญที่คาดการว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ปริมาณน้ำจะน้อยกว่าปีก่อน 10,000 ล้านลูกบาทเมตรซึ่งหากไม่มีแผนรองรับที่ดีก็อาจส่งผลต่อราคาอาหารสดและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอีกระลอก นันทิกากิตปาโลรายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
10: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ประเด็นข่าวที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับแน่นอนครับเรื่องของเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายแล้วก็ผู้บาดเจ็บ72คนนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามรายละเอียดความคืบหน้าตรงนี้แล้วก็การดูแลเยียวยานะครับว่ามีช่องทางไหนกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนนะครับก็บอกช่องทางในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามว่าตนเองนั้นมีสิทธิ์อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีช่องทางไหนที่จะขอรับเงินเยียวยาเพราะมีหลายท่านไม่รู้ช่องทางแล้วก็ไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองในการได้รับการชดเชยค่าเสียหายแล้วก็เยียวยาจากเหตุเพลิงไหม้นะครับ
2: ครับ
1: สคบครับก็ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวนะครับก็มีการจัดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นะครับในการที่จะดูแลผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของวงเวียนใหญ่นะครับที่วงเวียนใหญ่เนี่ยก็มีความคืบหน้านะครับเรื่องของการกำกับดูแลตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าก็จะปิดการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนานพอสมควร
2: ครับ
1: นะครับอาจจะเป็นสิ้นสัปดาห์นี
2: ้
1: นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ยังไงก็มีการกำกับดูแลเรื่องของความสั่นสะเทือนดินทรุดตัวแล้วก็อะไรต่างๆด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ได้ดูด้วยตานะครับแต่ว่ามีข้อมูลเชิงประจักษ์จากเครื่องมือนะครับ
2: ครับ
1: ข่าวเรื่องยาเสพติดฮะคุณณัฐพงศ์ครับเป็นยังไงบ้างฮะ
2: ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็มีการติดตามกันอยู่นะครับสำหรับยาเสพติดที่เราได้มีการเน้นย้ำนะว่าจะต้องมีการตามหาตัวผู้บงการใหญ่ที่สุดนะครับเพื่อเป็นการเรียกว่าทำให้แถลงแบบชัดเจนนะครับจากกรณีของแอร์สาวมีนานะที่โดนจับที่ออสเตรเลียนะ
1: ครับ
2: ตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับรวมถึงในเรื่องของการเร่งขยายผลกุมารจีนด้วยกุมารจีนก็คือการลักลอบสวมสิทธิ์เมื่อวานอย่างที่เรานำเสนอไป
1: ครับ
2: ที่เป็นกรณีของการเป็นพ่อทิพย
1: ์พ่อทิพย์
2: นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการจับไปแล้วกว่า33รายนะครับแล้วก็ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของภัยความมั่นคงของชาติ
1: ครับ
2: ครับ
1: คดีฟอเรสต์ของคุณภาวุฒินะครับที่ถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองนะครับเพราะคุณภาวุฒิเป็นนักการเมืองและนักการเมืองที่ชื่อภาวุฒิเนี่ยแหละครับที่เป็นผู้ตีประเด็นเรื่องของไทย AI Passport
2: ครับ
1: แล้วก็ถูกนำเรื่องของ Forex เนี่ยนะครับมาเป็นคดีขึ้นมานะครับมีการบอกว่าจะออกหมายจับเมื่อวานนี้คุณภาวุฒิก็ออกมาบอกว่าอ้าวอันนี้เป็นการกลั่นแกล้งกันหรือไม
2: ่ครับ
1: ทำไมมันรวดเร็วเหลือเกิน
2: ครับ
1: และคดีนี้ทำไมอยู่ดีๆถึงเร่งออกหมายจับทั้งที่ตัวเขาเนี่ยได้ไปชี้แจงแล้วก็มีการแสดงความบริสุทธิ์อะไรต่างๆกันแล้วนะครับทำไม DSI กับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเลือกปฏิบัติหรือไม
2: ่
1: นะครับอันนี้ก็ถูกตีมาเป็นประเด็นในทางการเมืองนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของเงินกู้นะครับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทเนี่ยก็แบ่งเป็น 200,000 กับ 200,000
2: ครับ
1: 200,000 แรกเนี่ยก็นำไปเยียวยาเรื่องของ
2: ไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันจากสงครามตะวันออกกลางนะครับอีก 200,000 เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่จากฟอสซิลเนี่ยไปสู่พลังงานไฟฟ้านะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านนะครับว่าการที่จะทำหรือว่าใช้งบตรงนี้เนี่ยโปร่งใสหรืออะไรหรือไม่รัฐบาลก็ออกมาชี้แจงนะครับ
2: ครับ
1: เอาละครับไล่เรียงข่าวกันครับสรุปเหตุการณ์ เหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนี้นะครับที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับอ้อขออภัยต้องประมาณเที่ยงคืนเนี่ยของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามากกว่านะครับ เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่เนี่ยที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายบาดเจ็บ72รายนะครับล่าสุดเนี่ยผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากบาดแผลไฟไหม้เคสสาหัสก็คือเคสสีแดงเกิดจากการสูดดมควันไฟเข้าไปในปอดในปริมาณมากเกินไป
2: ครับ
1: ครับอันนี้เป็นสรุปเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ เบื้องต้นเนี่ยเขาก็สันนิษฐานกันเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าเนี่ยมันเกิดจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณตู้ไฟข้างเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็ทำให้ไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าแถบนั้นเนี่ยตรงเวทีนักแสดงเนี่ยมีวัสดุกันเสียงวัสดุตกแต่งฝ้าเพดานที่เป็นเชื้อไฟลุกลามได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมแล้วก็พลาสติกนะฮะก็ทำให้ไฟกระจายทั่วร้านอย่างรวดเร็วอย่างที่มีการสืบสวนสอบสวนบอกว่าในพื้นที่เนี่ยโต๊ะเก้าอี้เนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหายมากนักแต่ว่าฝ้าบนเพดานเนี่ยไฟมันลามขึ้นไปตรงนั้นอย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนน้ำมันนะครับที่ลามไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเป็นวัสดุติดไฟแล้วก็ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วการสะสมของไอเชื้อเพลิงแล้วก็ควันไฟที่หนาแน่นในพื้นที่นะครับเวลาคนเปิดประตูหนีออกมานะครับก็มีออกซิเจนเข้าไปข้างในเนี่ยทำให้เกิดไฟพุ่งปะทุอย่างรุนแรงอย่างที่เราเห็นในคลิปนะครับที่มีไฟพุ่งออกมาจากบริเวณหน้าต่างในร้านนะครับอันนี้คือสาเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนในร้านเนี่ยอีกอันนึงที่ทำให้เกิดผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากคือบริเวณบันไดหนีไฟทางหนีไฟหรือว่าที่วางโต๊ะเนี่ยมันหนาแน่นเกินไปจนกีดขวางทางเข้าออกนะฮะแล้วก็มีการสอบถามกันว่าอ้าวแล้วประตูหลังเนี่ยหรือว่าประตูในข้างๆร้านเนี่ยบางประตูเนี่ยมันมี4ทาง
2: แ
1: ต่ถูกปิดเอาไว้บางจุดเนี่ยคำถามคือว่าปิดเอาไว้ทำไมนะครับเห็นเขาบอกว่าทางร้านเนี่ยมันจะมีคนเนี่ยที่ไปทานแล้วชักดาบ
2: คือลอบหนีไปทางฝั่ง
1: ประตูหลัง
2: ประตูหนีไฟ
1: ประตูหลังนั่นแหละเขาก็เลยปิดเอาไว้แล้วก็บางจุดเนี่ยก็มีการที่มีการตั้งร้านตั้งเก้าอี้เนี่ยขวางทางบันไดหนีไฟนะครับทางบันไดหนีไฟทำให้การอพยพหรือว่าการเดินออกไปตรงนั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างลำบากก็ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับก็ดูไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก100รายเป็นอย่างน้อยนะครับส่วนช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยเขาก็มองกันว่าปัจจุบันเนี่ยพรบสถานบริการที่เราบังคับใช้เนี่ยเราบังคับใช้ได้เฉพาะโซนนิ่งก
2: ็
1: คือในพื้นที่RCA อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวาน RCA ก็อยู่แถวๆรัชดาแล้วก็พระราม9ถนนเพชรบุรีถนนรัชดาสถานบันเทิงเหล่านั้นเนี่ยการที่จะตกแต่งพื้นที่หรือการจะทำอะไรต่างๆเนี่ยมีกฎหมายควบคุมอย่างเคร่งครัดวัสดุต่างๆจะต้องไม่เป็นวัสดุที่ไวไฟนะครับอันนี้คือจุดของพระราม9อีกจุดนึงนะฮะก็คือสีล
2: ม
1: สีลมก็คือแถวๆพัดพงนั่นแหละ
2: ครับ
1: ตรงนั้นสถานบริการเยอะเขาก็มีการโซนนิ่งแล้วก็มีการเข้มเรื่องของวัสดุต่างๆเนี่ยที่ใช้ตกแต่งสถานบันเทิงว่าจะต้องไม่เป็นวัสดุลามไฟมิเช่นนั้นเนี่ยก็จะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเหมือนที่ซานติก้าที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อหลายปีก่อนนะครับอันนั้นคือเรื่องของการคุมเข้มสถานบริการแต่ช่องโหว่ทางกฎหมายคือในพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นเป็นร้านอาหารร้านอาหารที่มีการดัดแปลงเป็นสถานบันเทิง
2: คือกึ่งเป็นกึ่งใช่ไหมครับ
1: คือมีดนตรีสดแล้วก็มีการทานอาหาร
2: ครับ
1: แต่คนที่เข้าไปส่วนใหญ่ในโรงเบียร์เนี่ยส่วนใหญ่ชื่อก็บอกแล้วมัน
2: ก็จะสอบไปในทาง การดื่มแอลกอฮอล
1: ์คือส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าไปเพื่อดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก
2: ครับ
1: แล้วก็กลับแกล้มเป็นรองใครเป็นคอนักดื่มคงรู้ดี
2: ครับ
1: ว่าดื่มเบียร์ดื่มเหล้าเป็นหลักแล้วก็กลับแกล้มเป็นรองแล้วก็ฟังดนตรีเคล้ากันไป
2: ครับ
1: นะครับนี่คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะครับร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีสดแล้วก็ทำให้เรื่องของกฎหมายเนี่ยมันจะผ่อนปรนมากหากจะมีการควบคุมนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นสถานบันเทิงตามกฎหมายแต่เป็นร้านอาหารที่มีดนตรีสดก็ถือว่าเป็นร้านอาหารนะครับก็ไม่ได้มีการควบคุมอะไรอย่างเข้มข้นเหมือนแถวๆ RCA แถวๆสีลมที่เป็นสถานบริการนี่แหละครับคือช่องโหว่ทางกฎหมายที่ทางภาครัฐเนี่ยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเข้าไปกำกับดูแลให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยมันใช้มานานหลายปีแล้ว นะครับใช้มานานหลายปีแล้วแล้วก็มันมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเหตุการณ์แล้วก็พฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันการปรับปรุงการโซนิ่งให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
2: บ
1: ริบทปัจจุบันแล้วก็สอดคล้องกับผังเมืองที่มันเปลี่ยนไปนะครับร้านอาหารกึ่งสถานบริการเนี่ยจะต้องมีการแยกออกมาโดยเฉพาะคุณณัฐพงศ
2: ์
1: ไม่ใช่ว่าเป็นร้านอาหารแล้วก็คือถ้าจดทะเบียนร้านอาหารดูแค่ใน จบไม่ได้
2: ก็คือไม่ได้ต้องมีการเพิ่มเติมในเรื่องของกึ่งบริการสถานบริการไป
1: กึ่งบันเทิงกึ่งสถานบริการเนี่ยก็จะต้องมีการควบคุมกำกับดูแลต่างๆเนี่ยให้ไม่น้อยกว่าสถานบันเทิงนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยร้านเหล่านี้เยอะตอนแรกผมก็นึกว่าอ้าวอันนี้มันไม่ใช่สถานบันเทิงหรอ
2: ครับมันมีทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์ด้วยถ้าเอาท์ดอร์เนี่ยก็ยังพอที่จะหลบหนีอะไรกันได้แต
1: ่
2: ถ้าเป็นอินดอร์อย่างกรณีเคสนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงครับ
1: นะฮะแต่นี่คือสรุปไล่เรียงกันไปว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนการเยียวยานะครับคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับก็ออกมาให้ข่าวนะครับบอกว่าอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมีสาขาหลายสาขาครับสาขาหนึ่งที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุคือสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกนะครับห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองญาติผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถขอความช่วยเหลือคำแนะนำทางกฎหมายในการช่วยเหลือเยียวยาตลอดจนค่าเสียหายแนวทางการรับค่าเสียหายตามกฎหมายได้นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ช่องทางไม่รู้สิทธิ์ตัวเองในการรับค่าเสียหายหรือว่าการเยียวยาจากเพลิงไหม้นะครับก็สามารถเดินทางไปได้ไม่สะดวกเดินทางโทรมาก่อนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1157เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ฟรีนะครับขอให้สังคมไทยตื่นรู้เกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยมาตรการในการดูแลสถานบันเทิงร้านอาหารให้ถูกต้องตามระเบียบตามประกาศที่กฎหมายราชการกำหนดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและลูกค้าเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสังคมไทยอย่างปลอดภัยมีสิทธิ์ไปเที่ยวไปทานอาหารอย่างปลอดภัยนะครับหากสถานบันเทิงสถานบริการร้านอาหารละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามกฎหมายเนี่ยนะครับอาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บตามกฎหมายได้นะครับเพราะเมื่อเกิดเหตุพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปสืบสวนสอบสวนที่เกิดเหตุหาความจริงดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยและมีหน้าที่ต้องกำกับดูแลสถานบันเทิงร้านอาหารช่วยกันเข้มงวดกวดขันเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยครับ
2: ครับในส่วนของทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลผู้บริโภคนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็กำกับดูแลในส่วนของสคบอยู่นะครับก็มีการแสดงความเสียใจอย่างสุขซึ้งต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากก็มีการสั่งการครับให้ทางเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าคุณรณรงค์ภูมิพิพัฒน์นะครับได้มีการนำเจ้าหน้าที่ของสคบเนี่ยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นในส่วนของสำนักงานเขตจตุจักรนะครับก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการประสานหน่วยงานเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานนะครับในส่วนนี้เนี่ยทางสคบก็ร่วมด้วยนะครับไปจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่วนหน้านะครับอยู่ที่บริเวณสถานี MRT พหลโยธินนะครับก็จะเป็นการรับเรื่องร้องทุกข์และก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเพื่อที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆเอกสารพยานหลักฐานต่างๆให้คำปรึกษาด้านกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็ญาติของผู้เสียชีวิตในการเรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางนะครับในการประสานสำหรับผู้ที่เสียหายและก็ผู้ประกอบการด้วยแล้วก็จะมีการเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยเยียวยานะครับหลังจากนี้นะครับก็ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมาแจ้งกันได้นะ
1: ครับ
2: ในส่วนนี้แล้วก็ถ้าหากว่ามีการได้รับผลกระทบใดๆนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วที่สุดรวมถึงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทรัพย์สินที่เสียหายไปรวมถึงค่าเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับทางสคบเองก็จะมีการประสานงานกับทางพนักงานสอบสวนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆนะครับหาความ จริงนะครับแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับกรณีถ้าผู้ประกอบการเนี่ยไม่แสดงความรับผิดชอบหรือว่าปฏิเสธการเยียวยาในส่วนของคคบนะครับนั่นก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็พร้อมที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับดำเนินคดีทั้งในส่วนของทางแพ่งนะครับเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่รับผลกระทบแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมนะครับโดยถ้าหากผู้ที่เสียหายตรงนี้เนี่ยมาเรียกว่าร้องเรียนมาแจ้งเรื่องไม่มีค่าเสียจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้สคบยืนยันว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางสคบจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดทั้งในด้านอาญาด้วยนะครับก็จะมีการติดต่อทางสน.พหลโยธินที่จะต้องดูแลรับผิดชอบในส่วนของคดีต่อไปด้วยนะครับ
1: นะครับคือโดยหลักแล้วของคดีเนี่ยแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนคดีแพ่งเนี่ยที่ทางโรงเบียร์เนี่ยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะฮะอันนี้คือหลักการเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะฟ้องเนี่ยถ้าคุยกันรู้เรื่องบอกว่าแต่ละรายเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่ติดใจเอาความอันนี้ก็ถือว่าจบนะครับแต่ว่าถ้ามองไปแล้วเนี่ยการที่มีผู้เสียหายเนี่ยประมาณ100คนเป็นอย่างน้อยนะครับ100คนเป็นอย่างน้อยบาดเจ็บ72เสียชีวิต28รายเนี่ยคือมันก็สุ่มเสี่ยงที่ทางเจ้าของร้านเนี่ยเงินจะไม่พอในการเยียวยาค่าเสียหาย
2: ครับ
1: อันนี้เป็นความจริงที่เราต้องทราบเป็นความจริงที่เราต้องทราบแม้เราจะฟ้องคดีแพ่งกับเขาไปเนี่ยแม้จะฟ้องคดีแพ่งต่อเขาไปแม้ศาลจะตัดสินเนี่ยว่าจะต้องชดใช้เงินเป็นจำนวนกี่ล้านบาทก็ตามเนี่ยหากในฝั่งของ
2: ผู้ประกอบการ
1: ผู้ประกอบการ

0: นะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือว่าทางรัฐเนี่ยก็รับผิดชอบในการที่จะดูแลประชาชนในการที่จะฟ้องร้องคดีแทนประชาชนไม่ให้ต้องเสียค่าทนายหรือว่าค่าดำเนินคดีกันนะครับ
1: ครับในส่วนของคปภ.นะครับนั่นก็คือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องประกันภัยของร้านดังกล่าวนะครับมีการออกมาให้ข้อมูลนะครับสำหรับระบบที่มีการแจ้งเตือนเบื้องต้นนะครับว่าสถานประกอบการโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยนะครับมีการทำประกันอัคคีภัยไว
0: ้
1: นะครับที่มีการคุ้มครองเฉพาะตัวของอาคารและทรัพย์สินภายในร้านเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนะครับเนื่องจากว่าชื่อนิติบุคคลเนี่ยไม่ตรงกับในระบบและก็เจ้าของร้านเนี่ยยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องปลอดเชื
0: ้อ
1: นะครับตรงนี้ก็ยังไม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทางคปภ.ก็คือหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของประกันภัยนะครับก็ออกมาแถลงเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องรอเจ้าของร้านนี่แหละนี่ครับที่ต้องออกมาชี้แจงนะครับแต่ว่าเขาก็ยังรักษาตัวอยู่นะ
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องติดตามกันครับ
0: อ๋อถ้าเป็นจดในนิติบุคคลก็ต้องฟ้องนิติบุคคลแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ฟ้องบุคคลก็คือฟ้องนิติบุคคลแล้วก็จำเลยเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ทำการแทน
1: ครับ
0: นะฮะก็คือกรรมการบริษัทหรือว่าผู้จัดการของหุ้นส่วนนะฮะต้องติดตามกันดูต่อไปฮะส่วนล่าสุดเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ติดประกาศห้ามใช้อาคารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอาคารไม่มีความปลอดภัยส่วนกรรมาธิการตำรวจก็เตรียมที่จะเรียกผบ.ตร.และก็กรุงเทพมหานครนะครับมาสอบเรื่องของปมไฟไหม้ดังกล่าวนะครับคุณวัชรพงษ์ กูวิจิตรสุวรรณนะครับส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็บอกว่ากรรมาธิการตำรวจจะนำเรื่องเข้าสู่พิจารณาเป็นวาระสำคัญโดยด่วนเตรียมเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้แทนพร้อมพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงความคืบหน้าของคดีดังกล่าวนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดการอนุญาตให้เปิดสถานบริการสถานประกอบการมาตรการความปลอดภัยระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ทางหนีไฟโครงสร้างของอาคารต่างๆนะครับบอกว่าในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบก็จะเชิญกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมาชี้แจงการช่วยเหลือและก็เยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บครอบครัวผู้สูญหายนะครับเพื่อดูแลไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วแล้วก็คณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอนโยบายต่อรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบควบคู่กับการประสานงานการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดและผู้รับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้อย่างถึงที่สุดฮะ
1: ครับไปต่อกันในส่วนของอุบัติเหตุอีกหนึ่งที่นะครับเรียกว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนสำหรับการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับอยู่ฝั่งทางเขตธนบุรีนะครับนั่นก็คือในส่วนของการสร้าง MRT นะครับที่ในส่วนของสถานีวงเวียนใหญ่นะครับตรงนี้ก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับจากทางปภ.นะครับไปตรวจสอบอาคารแถววงเวียนใหญ่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการพบการทรุดตัวแต่ว่ายังเป็นการทรุดตัวที่ยังคงที่นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับคุณธีรพัฒน์คชมาศก็ได้ติดตามข้อมูลแล้วก็มีการปฏิบัติงานของทีมปภ.นะครับที่มีการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเหตุที่น้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับเส้นทางวงเวียนใหญ่ตรงนี้นะครับก็มีการสำรวจพื้นที่เมื่อเย็นนะครับก็พบว่าความเอียงของอาคารนะครับแล้วก็ความทรุดตัวเนี่ยอาจจะมีรอยร้าวเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าไม่มีรอยแยกโดยรวมเนี่ยอยู่ก็คือคงที่อยู่นะครับไม่มีการเคลื่อนตัวที่มีนัยยะสำคัญสถานการณ์ค่อนข้างคงตัวนะครับสำหรับพื้นที่ถนนจุดที่1นะครับพื้นที่ที่1เนี่ยไม่มีการทรุดตัวเพิ่มจุดที่2ที่บริเวณถนนหน้าอาคารสุภาลัยนะครับก็อยู่นอกแนวในส่วนของที่มีการรั่วซึมเนี่ยประมาณ30เมตรนะครับระยะเนี่ยคงที่นะครับแล้วก็จุดที่3นั่นก็คือถนนขาออกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานพุทธนะครับแนวร้าวนะครับแล้วก็แนวสุดตัวเนี่ยก็ยังคงที่เป็นอาจจะเป็นในส่วนของรอยเก่านะ
0: ครับ
1: ที่มีการเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนอาคารช่วงรอยต่อของอาคารธนชาติเก่าและก็คลินิกบริเวณเสากลางด้านหน้าอาคารนะครับรวมถึงด้านบนของอาคารก็ยังคงมีรอยร้าวที่คงที่นะครับตอนนี้ทางปภ.เองนะครับก็มีในส่วนของทีมยูซ่าไทยแลนด์นะครับก็มีการกำหนดรอบการสำรวจนะครับสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยคือจะสำรวจเป็น3รอบต่อวันนะครับ3เวลาด้วยกันนั่นก็คือเวลา 11:00 นนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงเย็นก็จะประมาณ 18:00 นนะครับแล้วก็ 4:00 น3รอบนะครับก็จะมีคณะร่วมในการตรวจด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วน

0: ของสำนักงานเขตธนบุรีนะครับสำนักงานเขตคลองสานมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของอาสาสมัครมูลนิธินะครับแล้วก็ผู้รับเหมาด้วยนะครับหรือว่าถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเนี่ยก็จะมีการปรับวงรอบในการสำรวจอย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของปภเองนะมีการแจ้งว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยนะครับสำหรับถนนสุดตัวแล้วก็อาคารร้าวเนี่ยสองเขตด้วยกันนะครับก็คือเขตธนบุรีและก็เขตคลองสานนะครับก็เพื่อเป็นการให้ส่วนราชการและก็หน่วยงานหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตที่ประสบภัยสาธารณะดังกล่าวนะครับ
1: นะแล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะฮะเรื่องของแอร์สาวนะครับที่กลายเป็นเครื่องมือของกระบวนการยักค้ายาเสพติดท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอพิจารณาคดีที่ศาลออสเตรเลียนะครับแล้วก็ตรงนี้เองฮะเป็นอุทาหรณ์ให้ทางตำรวจแล้วก็ทางปปส.เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ที่มีการลักลอบเนี่ยหิ้วสินค้านะ
0: ครับ
1: ก็คือรับจ็อบเสริมนั่นแหละไม
0: ่
1: ว่าจะเป็นแอร์หรือว่าคนทั่วไปในนิสิตนักศึกษาหรือคุณณัฐพงศ์กับผมเนี่ยเวลาไปเที่ยวเมืองนอกเพื่อนก็จะฝากซื้อของ
0: ครับ
1: คือเป็นธรรมเนียม
0: ครับ
1: ก็คือว่าฝากซื้อของฝากซื้อนั่นฝากซื้อนี่กระเป๋าแพง
0: ๆครับ
1: เวลาซื้อเมืองไทยเนี่ยมันก็จะราคาเนื
0: ้อมีภาษีมาหน่อย
1: ใช่แล้วก็ไปซื้อหิ้วกลับมาเนี่ยมันก็จะถูกกว่า
0: ครับ
1: ถ้าหิ้วกลับมาฝากนู่นนี่เนี่ยจริงๆมันผิดนะฮะ
0: ครับ
1: คือเขาให้เฉพาะตัวคุณเท่านั้นเช่นผมจะไปซื้อนาฬิกาสักเรือนนึงเนี่ยใส่ในข้อมือแล้วเดินกลับมาเนี่ยก็ต้องบอกเขาว
0: ่
1: าผมซื้ออันนี้มานะครับแล้วเวลากลับมาจากต่างประเทศทุกประเทศเนี่ยก
0: ็
1: จะมีการสอบถามว่ามีสินค้าเนี่ยต้องสำแดงหรือไม
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: ศุลกากรก็จะถามเราอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าค
0: ุ
1: ณบอกว่าไม่มีแล้วเขาไปเจอทีหลังเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยโดนนะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดบอกว่ามีเขาก็จะดูว่ามีอะไรบ้างแล
0: ้
1: วก็เสียภาษีเป็นจำนวนเท่าไหร
0: ่
1: แต่มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เขาไปเที่ยวเมืองนอกแล้วก็หิ้วของกลับมา
0: ครับ
1: นะครับถ้าเกิดเป็นคนสนิทมิตรสหายเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีกรณีที่ว่ารับจ้างเนี่ยในการที่จะหิ้วของกลับมามันก็สุ่มเสี่ยงว่าบางทีไม่รู้หรอกครับว
0: ่
1: าไอ้ข้างในเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันมีอะไรซุกซ่อนภายในที่เป็นยาเสพติดหรือไม
0: ่
1: นะครับปปส.ครับโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาปปส.ก็ออกมาเตือนบอกว่าเรื่องนี้นะฮะแอร์สาวมีนาเนี่ยเป
0: ็
1: นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ตระหนักรู้ว่าคนหิ้วไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสสจ๊วตบุคคลทั่วไปใครก็ตามที่อยู่ในกระบวนการรับหิ้วสินค้าไปต่างประเทศหรือกลับมาสู่ในประเทศไทยรู้หรือไม่รู้ว่าข้างในมียาเสพติดเนี่ยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดไปเจอที่โน่นเนี่ยคือปฏิเสธข้อที่จริงอะไรยากนะครับแม้ไม่รู้ว่านั่นเป็นยาเสพติดแต่การหิ้วสินค้าไปต่างประเทศผิดพรบ.ศุลกากรชัดเจนฮะที่ผ่านมาครับละเลยฮะไม่มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังจึงเป็นที่มาของช่องทางของกระบวนการส่งยาเสพติดไปต่างประเทศพรบ.ศุลกากรฮะหนีภาษีศุลกากรโทษจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วก็เปรียบเทียบปรับตามมูลค่าสินค้าด้วยนะครับอ่ะนี่คือข้อกฎหมายที่ทางปปส.เนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบฮะเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
0: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยนะครับจากโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโรคที่สำคัญนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยคือถ้าใครเป็นเนี่ยมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับเรื่องนี้นะครับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีนะครับพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลคูบางหลวงที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับเมื่อช่วงของวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบนะครับก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีร่วมกับในส่วนของการสอบสวนทางระบาดวิทยานะครับก็ยังพบว่าประชาชนเนี่ยถูกสุนัขบ้ากัดจำนวน2รายนะครับในพื้นที่หมู่ที่7แล้วก็หมู่ที่9ตำบลคูบางหลวงมีสุนัขที่โดนสุนัขบ้ากัดขออภัยครับมีคนที่โดนสุนัขบ้ากัดเนี่ยจำนวน10ตัวเลยด้วยกันนะนะครับซึ่งผู้ป่วยก็ถูกสุนัขบ้ากัดแล้วก็ได้พบแพทย์ได้รับการรักษาแล้วนะครับส่วนสุนัขที่โดนกัดได้การฉีดวัคซีนนะครับและมีการฉีดวัคซีนแบบ4ต่อ4พร้อมเฝ้าดูอาการ6เดือนหลังจากนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้วเนี่ยก็มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้านะครับมีกำหนดระยะเวลา30วันตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมไปจนถึงวันที่5นะครับขออภัยวันที่5สิงหาคม2569ในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคนั่นเองนะครับในส่วนของทิศเหนือนะครับก็จะอยู่ที่หมู่8ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกที่ปทุมธานีนะครับทิศใต้ก็จะจรดที่หมู่6ตำบลบางหลวงอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีส่วนทิศตะวันออกนะครับอยู่ที่หมู่2ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฝั่งก็คือทิศตะวันตกนะครับหมู่ที่3ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีการออกประกาศมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับทั้งนี้นะครับหากพบสุนัขหรือว่าแมวที่เสียชีวิตหรือว่ามีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้แจ้งไปที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีครับหมายเลขโทรศัพท์02967 9770 02-967-9770นะครับเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนะครับรวมถึงหากพบผู้ที่สัมผัสสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าจะติดโรคพิษสุนัขบ้าก็ให้โทรแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนะครับหมายเลขโทรศัพท์025816454025816454ต่อ305นั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับในพื้นที่ปทุมธานีนะครับตอนนี้ก็มีการประกาศแล้ว30วันรัศมี5เมตรนะครับไปจนถึงวันที่5สิงหาคม2569ครับ
1: นะครับอันนี้คือสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านะครับแม้จะเลยหน้าร้อนมาแล้วคนนึกว่าโอ๊ยหน้าร้อนเนี่ยพิษสุนัขบ้าระบาดนะฮะอันนี้เข้าสู่หน้าฝนไม่น่ามีอะไรปรากฏไม่ใช
0: ่
1: นะฮะมันอยู่รอบตัวเราทุกวันนะครับมาดูเรื่องของตำรวจนะครับเร่งขยายผลขบวนการกุมารจีนนะครับ
0: ครับ
1: ลอบปั้นสัญชาติไทยให้กับเด็กต่างด้าวจับแล้ว33รายนะครับแล้วก็ศาลไม่ให้ประกันตัวด้วยนะครับเมื่อวานเรายังพูดว่าพ่อทิพย์กันอยู่เลยนะฮะ
0: ครับ
1: วันนี้เปลี่ยนคำแล้วนะครับกุมารจีน
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นว่าเออ มันก็คือคนจีนนั่นแหละที่มาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยนะครับคำถามคือว่าเอาแล้วทำไมประเทศจีนเนี่ยถึงเป็นแบบนี
0: ้
1: นะครับคือถ้าไปวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยถ้าเราดูประเทศจีนแล้วเรานึกว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีในระดับสูงสินค้าเขาเนี่ยต้องดีและเศรษฐกิจในประเทศเขาต้องดีมากๆแต่ปรากฏว่าพอดูในเนื้อลึกลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของผลิตของออกมาเป็นจำนวนมากคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังแต่ว่ากำลังซื้อของคนเนี่ยมันไม่มากพ
0: อ
1: พูดง่ายๆกำลังซื้อไม่มีแต่ของมันล้นตลาดดูตัวอย่างรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะแล้วนะครับ
0: หลายแบรนด์นะ
1: ผลิตขึ้นมาเยอะแล้วปรากฏว่ามากกว่าคนที่จะต้องการซื
0: ้อ
1: แล้วกำลังซื้อคนไม่พ
0: อ
1: กำลังซื้อคนไม่พอปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้คนรู้สึกว่าโอ้ยเศรษฐกิจยังไม่ดีมากพอนะครับก็มีความมัธยัสถ์มากขึ้นสำหรับคนจีนพูดง่ายๆเก็บเงินไม่เอาเงินมาใช
0: ้
1: ประกอบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนเนี่ยอยู่ในระดับถดถอยนะครับก็คือว่าเรื่องของการเก็งกำไรการซื้อขายที่ดินเนี่ยค่อนข้างที่จะซบเซาถ้าเทียบกับก่อนหน้านี
0: ้
1: นะครับทำให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยกำลังซื้อไม่มากพอกับสิ่งที่กำลังจะผลิตได้อยู่ณวันนี้ทุกๆอย่างนะครับก็มีความคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ไปลงทุนต่างประเทศดูตัวอย่างเรื่องของรถไฟฟ้าก็มาขายในไทย
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะเพราะว่าก็มีผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยที่ยังมีกำลังซื้อและสามารถซื้อได้ขายดิบขายดีกันไปนะครับอีกอันนึงคืออสังหาริมทรัพย์คือที่ดินนั่นแหละนะครับซึ่งกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติหรือต่างด้าวเนี่ยถือครองที่ดินนะฮะถือครองที่ดินได้นะครับก็มีการใช้นอมินีเนี่ยแหละตัวแทนเชิดที่เป็นคนไทยถือแทนแล้วเก็บประโยชน์เท่ากับตัวเองแต่นั่นคือในระยะแรกตอนนี้เขามีเทคนิคมากกว่านั้นก็คือว่าสวมสิทธิ์เป็นคนไทยซะเลยนะครับจะได้จบๆกันไปนะครับเพราะว่าไปจ้างคนไทยเป็นนอมินีเนี่ยเสียตังค์แล้วก็ไม่แน่เดี๋ยวโดนเชิดนะฮะก็เอาอย่างนี้ละกันสวมสิทธิ์คนไทยซะเลยเพื่อที่จะให้เขาถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทำธุรกิจด้วยตัวของเขาเองก
0: ็
1: คือที่มาของพ่อทิพย์แล้วก็กุมารจีนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแถลงว่าเรื่องความคืบหน้าเครือข่ายลักลอบแจ้งเกิดเท็จให้กับเด็กต่างด้าวที่ถูกขนานนามว่าเป็นกระบวนการกุมารจีนนะครับเขาบอกว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยทำเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการเลยนะครับไม่ใช่คนกลุ่มเดียวนะฮะมีการจัดหาบุคคลสัญชาติไทยเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นพ่อไทยทิพย์ด้วยนะครับรับจ้างแจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าวร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บางรายทั้งในโรงพยาบาลและหน่วยงานทะเบียนเพื่อดำเนินการออกเอกสารสำคัญของรัฐให้เด็กคนนั้นมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติไทยนะครับพฤติกรรมดังกล่าวฮะทำให้เด็กต่างด้าวสามารถมีสถานะสัญชาติไทยโดยมิชอบนะฮะอาศัยหลักทางสัญชาติทางสายเลือดและเกิดในราชอาณาจักรไทยก็ส่งผลให้สิทธิ์และก็สวัสดิการของรัฐเนี่ยเข้าถึงเด็กคนนั้นไม่ว่าจะเป็นศึกษารักษาพยาบาลสิทธิทางสังคมและที่สำคัญฮะการถือครองทรัพย์สินแล้วก็ที่ดินนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่หอมหวานสำหรับเขานะครับผลการดำเนินคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่ขอศาลออกหมายจับฮะผู้เกี่ยวข้อง35หมายจับจับกุมได้แล้ว33รายหนีออกนอกประเทศไปแล้ว1รายหลบหนีในประเทศอีก1ราย ก็อยู่ระหว่างการตามตัวผู้ที่เหลือมาดำเนินคดีนะครับผู้ต้องหาฝากขังฮะมีพ่อชาวจีนนะครับ4รายแม่ชาวจีน10รายพ่อไทยทิพย์13รายทั้งหมด27รายฮะศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับเพราะว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงฮะ
0: ครับในส่วนของทางสาธารณสุขนะครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะต้องตรวจสอบนะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเกี่ยวข้องไหมกับการที่มีการรับรองบุตรกรณีพ่อทิพย์นี
1: ้
0: นะครับก็มีการไปตรวจสอบนะครับในโรงพยาบาลย้อนหลัง5ปีด้วยกันนะครับในส่วนนี้ครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปิดเผยถึงการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนที่เกี่ยวข้องครับกับขบวนการที่มีการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับให้กับชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติอย่างผิดกฎหมายในส่วนนี้นะครับสบส.เนี่ยก็ได้รับการแจ้งเบาะแสจากสื่อมวลชนนะครับว่ามีโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย5แห่งด้วยกันที่มีการเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวนะครับก็ให้เจ้าที่ประสานงานขอเอกสารเบื้องต้นจากทั้ง5แห่งแล้วแล้วก็ในส่วนของเจ้าที่สบส.ก็จะมีการลงตรวจสอบพื้นที่โรงพยาบาลเอกชนทั้ง5แห่งในวันนี้ครับ14กรกฎาคม2569โดยจะดูข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการทำคลอดนะครับ

0: มีการกำหนดให้ผู้ทำคลอดแล้วก็ผู้ทำการรักษาเนี่ยต้องลงรายละเอียดนะ
1: ครับ
0: ในหนังสือดังกล่าวนะครับก็จะมีการดูหลักฐานว่ารายชื่อต่างๆเนี่ยสอดคล้องกับบันทึกการรักษาจริงไหมนะครับในส่วนของบันทึกเวชระเบียนเนี่ยผู้ป่วยหรือว่าในส่วนของ OPD card เนี่ยตรงกันหรือไม
1: ่
0: นะครับก็จะต้องมีการไปตรวจสอบนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับอธิบดีสบส.เองนะก็มีการพูดถึงว่าสำหรับจำนวนที่เกี่ยวข้องของเด็กนั้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีการทราบข่าวจากทางสื่อมวลชน มีการแจ้งมาว่าประมาณ400ถึง500เคสนะครับแต่ว่าจากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเนี่ยพบนะแต่ว่าไม่ถึง400ถึง500เคสพบอยู่ประมาณ100เคสเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมีการลงตรวจสอบย้อนหลังอีก5ปีว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีการตรวจสอบย้อนหลังไปอีกหลายปีต่อไปด้วยนะครับโดยก็จะมีการลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับในส่วนของพรบการทะเบียนราษฎรด้วยนะครับก็ต้องให้กระทรวงมหาดไทยเข้ามาร่วมตรวจสอบนะครับแล้วก็ผู้บริหารโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยจะมีการเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่หรือว่ามีการเกี่ยวข้องกับขบวนการต่างๆหรือไม่ก็ต้องขอตรวจสอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเพื่อว่าที่จะได้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะในส่วนของพรบสถานพยาบาลนะครับเขียนชัดเจนว่าผู้ใดทําหลักฐานเท็จผู้นั้นก็จะมีความผิดมาตรา73ก็คือจําคุกสูงสุดนะครับอยู่ที่ไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครทั้งหมดก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งใบรับรองก็จะมีการระบุไว้นะครับว่าใครเนี่ยเขียนอะไรลงไปบ้างนะก็ไปตรวจสอบเอาตรงนั้นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ทำคลอดบิดามารดาชื่อเด็กสถานที่ทำคลอดหรือว่าวันเวลาต่างๆนะครับก็จะต้องให้ความสำคัญกับใบเกิดตรงนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าใครทำผิดหรือว่าใครที่จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายนะครับแล้วก็เมื่อทางผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทราบเรื่องนะครับเห็นชื่อโรงพยาบาลที่ปรากฏในข่าวแล้วก็ค่อนข้างที่จะตกใจนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศด้วยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งการลงทุนของเอกชนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะ
1: คร
0: ับขณะที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยและก็บริหารโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็อย่างที่บอกคือให้ความสำคัญเพราะว่าโยงในเรื่องสำคัญหลายๆเรื่องนะครับตรงนี้ก็จะต้องติดตามกันวันนี้นะครับจะมีการลงพื้นที่ทั้ง5โรงพยาบาลนะครับก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับการที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายหรือไม
1: ่ครับ
0: นะครับตรงไหนที่มีการบกพร่องหรือว่ามีการชี้โยงว่าเชื่อมโยงกับขบวนการพ่อทิพย์ก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปครับ
1: โอ้ยประเทศไทยแตะไปตรงไหนทุจริตหมดเลยนะ
0: ฟัง
1: ดูแล้วค่อนข้างที่จะน่ากลัว
0: ครับ
1: คือเหมือนมีเงินแล้วมันทำได้ทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพบประมาณ100กรณีนะครับที่มีการแจ้งเท็จเนี่ยว่าเป็นพ่อทิพย์เนี่ยก็คือมีความผิดในฐานเรื่องของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหากคุณไปแจ้งเกิดแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนี่ยอันนี้มันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จโทษติดคุกอยู่แล้วแหละแต่นั่นแหละมันอย่างที่เขาบอกอะทำเป็นขบวนการ
0: ครับ
1: คือมันจะเกิดจากคนคนเดียวทางทะเบียนและบัตรอย่างเดียวไม่ได้นะฮะมันก็เริ่มจะแต่ต้นทางอ่ะตั้งแต่คลอดแวะเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาล
0: ครับ
1: โรงพยาบาลแล้วก็มายังบุคคลที่ไปแจ้งแล้วก็พยานแล้วก็ทางฝ่ายปกครอง
0: ครับ
1: นะครับจะเป็นเทศบาลหรือว่ากรมการปกครองผู้รับแจ้งก็สุดแท้แต่บางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยผู้รับแจ้งเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามาทั้งสูติบัตร มาทั้งพยานบุคคล
0: ครับ
1: มาทั้งตัวตนนะครับมายืนยันในทางทะเบียนปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตรวจสอบแล้วอ้าวมันก็สอดคล้องกันนี่มันก็สอดคล้องกันนี่ก็แจ้งเกิดเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูอันนี้ก็ติดตามดูเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไหมก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเขาแจ้งด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เจ้าหน้าที่ดูค่อนข้างยากแต่ต่อไปเนี้ยก็คงเป็นอุทาหรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่เวลารับแจ้งเกิดหรือรับแจ้งอะไรต่างๆน่ะต้องมีความรอบคอบแล้วก็รัดกุมมากแต่ที่สำคัญก็คือต้องไปทลายขบวนการตรงนี
0: ้
1: นะครับตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางนะครับต้องติดตามว่าเอ๊ะทำไมต้องตรวจสอบไป5ปี
0: ครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่า100เคสไง
1: เออ
0: แต่ว่า
1: ทำไมมันต้อง5ปีอ่ะ
0: 5ปีย้อนหลังแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการพบเจอมากกว่า400ถึง500เคสตามที่สื่อมวลชนแจ้งมาเนี่ย
1: 10ปีไม่ได้หรอ
0: ไปอีก
1: เออทำไมเป็น10ปีไม่ได้ทำไมผมสงสัยว่าทำไมต้อง5ปีอ่ะเหมือนสอบท้องถิ่นอ่ะเออทำไมมันต้องมี

0: อันนี้
1: เบื้องต้น
0: อ
1: าจจะเป็นเบื้องต้น
0: ทำไมต้อง5ปี
2: ครับ
0: อดีตผมก็ตั้งข้อสงสัยทำไม
2: แล้วประเด็นคือ5แห่งด้วยนะ
0: 5แห่ง5ปีอ่ะ
2: ครับ
0: อันนี้ก็เขามีคงมีเงื่อนไขของเขาอ่ะเขาคงมีเหตุผลเนาะ
2: ครับ
0: มาดูเรื่องของคุณภาวุฒิกันบ้างนะ คุณภาวุฒิคือส.ส.พรรคประชาชนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดี Forex นะครับซึ่งผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีข่าวว่าจะถูกออกหมายจับเมื่อวานนี
2: ้
0: นะครับก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงออกหมายจับนะครับเจ้าตัวก็ไปมอบตัวแล้วนี่แล้วเจ้าตัวก็แสดงความบริสุทธิ์แล้วก็มีการให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากพอสมควร
2: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีนะครับด้วยภาวะต่างๆไม่ควรที่จะออกหมายจับนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าเรื่องของการเตรียมออกหมายจับคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนคดี Forex นะครับทันทีที่ปิดสมัยประชุมสภาพูดง่ายๆไม่มีเกราะป้องกันก็ออกหมายจับทันทีนะครับก็สงสัยว่าคุณภาวุฒิเนี่ยไม่มีสัญญาณที่จะหลบหนีจึงไม่แน่ใจเหตุผลในการออกหมายจับซึ่งเจ้าตัวก็ไปมอบตัวกับ DSI ให้เร็วที่สุดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับคุณภาวุฒิบ้างถึงแผนการเข้าพบ DSI โดยเร็วที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ส่งข้อมูลหลักฐานในฐานะพยานแล้วก็ตั้งข้อสงสัยในการเร่งรีบเพราะมีการเข้าพบ DSI แล้วก็เป็นการออกหมายจับซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนในหมายจับด้วยเห็นว่าการออกหมายจับเรียกก็พร้อมให้ความร่วมมือคือมองว่าออกหมายเรียกก็พอไม่ต้องไปออกหมายจับเขานะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนขนาดนี้นะครับส่วนที่คุณภาวุฒิบอกว่ามีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งในทางการเมืองคุณสิริกัญญาก็บอกว่าส่วนตัวก็มองเช่นนั้นเหมือนกันจะมีการเมืองหรือความพยายามใช้การเมืองเป็นเครื่องเล่นงานหรือไม่เพราะตัวคุณภาวุฒิก็ได้มาเปิดนโยบายฝั่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ก็ได้ให้กำลังใจว่าขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะฮะ
2: ครับในส่วนของศาลอาญานะครับก็มีการรายงานมาเมื่อวานนะครับในส่วนของผู้สื่อข่าวก็ไปเกาะติดเลยนะครับที่ศาลอาญานะครับก็ในส่วนของพนักงานสอบสวนคดี DSI นะครับก็นำพยานหลักฐานพร้อมคำร้องมายื่นขอศาลออกหมายจับนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex ก็มีทั้งหมด24หมาย
0: น
2: ะครับ24หมายก็คือ24รายด้วยกันซึ่ง1ในนั้นนะครับมีชื่อของคุณภาวุฒิพงวิทยาพานุนะครับก็เป็นส.ส.พรรคประชาชนนะครับที่อยู่ในส.ส.บัญชีรายชื่อรวมอยู่ด้วยนะครับแต่มีรายงานนะครับว่าศาลอาญาเนี่ยได้มีการพิจารณาคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างละเอียดแล้วนะครับ24หมายเนี่ยออกหมายจับได้นะครับสำหรับผู้ต้องหาเพียง2รายนะครับที่มีผู้เสียหายและก็พยานหลักฐานที่ชัดเจนส่วนอีก22รายเนี่ยให้ยกคำร้องนะครับโดยเหตุอยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้นะครับโดย2คนที่ได้รับการออกหมายจับเนี่ยก็คือไม่ใช่คุณภาวุฒินะครับไม่ใช่คุณภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแต่อย่างใดนะครับสำหรับการออกหมายจับดังกล่าวเนี่ยศาลอาญามีการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดแล้วนะครับป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็แสดงว่าคุณภาวุฒิเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมายจับนะไปอยู่ในหมายเรียกอีก22รายชื่อนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคุณภาวุฒิก็อยู่ใน24หมายนี้อยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของหมายจับที่มีการออกเนี่ยไม่ใช่คุณภาวุฒิ
0: นะครับสรุปคุณภาวุฒิไม่ได้ถูกออกหมายจับ
2: ครับ
0: นะฮะถูกออกหมายเรียกนะครับเพื่อที่จะไปให้ข้อมูลกับ DSI
2: ครับ
0: นะฮะคือคนมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราทางการเมืองเนี่ยมีนิติสงครามกันเยอะคือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเนี่ยในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้าม
2: ครับ
0: นะครับตอนนี้ก็คงจะมีแต่สีน้ำเงินกับสีส้มที่คนจับตามองว่ามีนิติสงครามระหว่างกันนะฮะคือจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองเพราะเวลาเกิดเหตุเรื่องเกี่ยวกับคดีความที่มีความเกี่ยวข้องของนักการเมืองเนี่ยนะครับคนก็จะมองว่านี่แหละคือการเมืองเป็นเนื้อแท้ของการที่จะทำให้เกิดนิติสงครามกันเกิดขึ้นนะครับเพราะคุณภาวุฒิเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาเปิดโปงนโยบายของฝั่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเปิดโปงไปเปิดโปงมาเนี่ยอันนี้คือฝั่งพรรคประชาชนเขาก็มองไงไปเปิดโปงเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็เล่นกลับด้วยวิธีการนี
2: ้
0: นะครับอันนั้นจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยแต่สุดท้ายนะฮะสิ่งที่ประชาชนจับตามองคือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรมรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติกับคนใดคนหนึ่งเอาใหม่นะฮะโปร่งใสเป็นธรรมรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติคนใดคนหนึ่งต้องเท่าเทียมกัน
2: ค
0: ือเมื่อโดนคดีพร้อมๆกันเนี่ย ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและจะต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยในระยะเวลาที่เท่าเทียมกัน
2: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าคนนี้เร็วคนนี้ช้า
2: ครับ
0: ฝ่าฝั่งฝั่งนี้เอ๊ะทำไมเรื่องเนี่ยปี2ปีแล้วยังไม่ไปถึงไหนไอ้ฝั่งนี้ทำไมเร็วเหลือเกินนี่แหละเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วถูกเปรียบเทียบว่าทำไมฝั่งนี้เร็วฝั่งนี้ช้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือคุณภาวุฒิจะต้องพิสูจน์ตนเองด้วยเนื้อแท้แห่งคดีก็คือว่าเกี่ยวข้องกับ Forex ตรงนี้จริงหรือไม
2: ่
0: ถ้าชี้แจงออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะชี้แจงได้อย่างสุจริตเนี่ยแน่นอนก็จะต้องถูกดำเนินคดีต่อไปนะฮะอันนี้คือเรื่องทางคดีก็ส่วนหนึ่งแต่กระบวนการที่รวดเร็วและเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติจุดนี้คือสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตว่าคือการเมืองหรือไม่ความรวดเร็วของคดีการไม่เลือกปฏิบัติและเท่าเทียมกันเนี่ยทำกันแบบนี้หรือเปล่านะครับคนมองแบบนี
2: ้
0: เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบคดีกับคนคนนี้กับคดีกับอีกคนกลุ่มนึงทำไมถึงระยะเวลามันถึงแตกต่างกัน
2: ครับ
0: อันนี้ต้องตอบสังคมให้ได้นะครับแต่ในทางคดีแล้วเนี่ยคุณภาวุฒิต้องพิสูจน์ให้ได
2: ้
0: ว่าเกี่ยวข้องกับคดี Forex หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องไปพิสูจน์ตนเองนะครับ
2: ครับ
0: ส่วน เรื่องของศาลในการที่ศาลจะออกหมายจับหรือไม่อย่างไรเนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณา
2: ครับ
0: ว่าคดีนี้มันมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหน
2: ครับ
0: 1 2คนที่ถูกออกหมายจับเขายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไหม
2: ครับ
0: หรือมีแนวโน้มว่าจะหลบหนีหรือไม่ถ้า3อย่างสอดคล้องตรงกันปุ๊บเนี่ยศาลจึงจะออกหมายจับนะฮะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ศาลพิจารณา
2: ครับ
0: นะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของคดีความ Forex นะครับ
2: ครับ
0: ไปดูเรื่องของการพิจารณาเงินกู้ด้วยนะฮะเงินกู้นะครับว่าเป็นยังไงฮะคุณณัฐพงศ์
2: ครับในส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีการเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านนะครับที่มีการออกพรก.เรียบร้อยนะครับในส่วนของเงินกู้ตอนนี้นะครับทางกระทรวงการคลังเองก็มีการเดินหน้าพิจารณานะครับในส่วนของโครงการที่ยังคงจะต้องเรียกว่าใช้เงินกู้ตรงนี้ 200,000 ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนของพลังงานสะอาดนะครับในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับมีการเปิดเผยในการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้กรอบวงเงินอยู่ที่ 200,000 ล้านบาทนะครับก็ได้มีการหารือกับในส่วนของปลัดกระทรวงการคลังนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเน้นย้ำถึงหลักการทำงานที่ต้องมีการรอบคอบนะครับและก็โปร่งใสสูงสุดขั้นตอนในการพิจารณานะครับก็จะมีการกันกรอง2ระดับด้วยกันเริ่มต้นจากคณะอนุกรรมการชุดแรกนะครับที่มีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานนะครับนั่นก็คือคุณกุลิศสมบัติสิรินะครับก่อนที่จะมีการส่งต่อไปที่คณะอนุกรรมการชุดที่2ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับก็จะมีการเปิดรับผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันก็คือกกร.นะครับเข้าร่วมในส่วนนี้ด้วยเพื่อความโปร่งใสในเรื่องของการดำเนินงานนะส่วนทิศทางนะครับของการใช้เงินกู้ระยะแรกนั้นรัฐบาลก็จะมุ่งเน้นไปในส่วนของการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและก็ระบบโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนลดความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางภาวะราคาพลังงานโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางนะครับและก็ในส่วนของกระทรวงการคลังเองก็จะมีการเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินนะครับรวมถึงการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณาการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับในอัตรา 1% ในช่วง3ปีแรกให้กับประชาชนนะครับที่สนใจจะมีการติดตั้งโซลาเซลล์นอกจากนี้ครับยังเตรียมหารือร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและก็การลงทุนเพื่อเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการสร้างทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างครบวงจรนะครับในส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการขนส่งนะครับรัฐบาลก็จะมีนโยบายที่จะช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลนำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อเป็นการพิจารณาในการปรับเปลี่ยนรถรับจ้างสาธารณะนะรวมถึงรถโดยสารประจำทางเนี่ยให้มีการใช้พลังงานสะอาดในการทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็น HEV หรือว่ารถไฟฟ้า EV นะครับที่จะมาทดแทนในส่วนนี้รวมถึงในเรื่องของการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ด้วยนะครับที่จะมีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มซึ่งผลิตได้ เองในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าพิจารณากับทางกรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับขณะที่ในส่วนของคุณลวรนแสงสนิทครับปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าก็จะมีการกลั่นกรองในส่วนของหลักเกณฑ์พิจารณาคำร้องการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกู้ส่วนที่2นะครับก็จะยึดโยงในเรื่องของความถูกต้องจะต้องเป็นไปตามพ.ร.ก.นะครับการได้มาใครได้ก่อนนะครับแต่ว่าทุกอย่างจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็สอดคล้องอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีโครงการเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการในแต่ละกระทรวงนะครับก็รออยู่ว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยมุ่งเน้นในส่วนของทางกระทรวงคมนาคมเป็นอันดับแรกในเรื่องของขนส่งสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถจักรยานยนต์รับจ้างรถตุ๊กๆแท็กซี่รถบรรทุกนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนให้มาใช้เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็อยู่ระหว่างการศึกษาในเรื่องของการที่จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการสนับสนุนประชาชนด้วยนะแต่ก่อนจะเป็นเรื่องรถเก่าแลกรถใหม่จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะเป็นโครงการอื่นเดี๋ยวรอดูว่าในส่วนของกรมการขนส่งทางบกจะมีโครงการไหนออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับประชาชนนะครับกระทรวงการคลังก็จะมีการประเมินผลมาตรการส่งเสริมในการใช้ตรงนี้นะครับว่าจะมีแรงจูงใจหรือไม่สำหรับ EV 3.5 ก
0: ็
2: คือจะลดในส่วนของการที่จะซื้อรถไฟฟ้า
0: ครับ
2: ให้ราคาต่ำลงโดยมีรัฐมาอุดหนุน
0: สนับสนุนให้ EV เนี่ยมันมีราคาถูกลงเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็อุดหนุนอยู่นะครับ
2: ครับ
0: ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้าเงื่อนที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยมีราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ประชาชนสามารถจับต้องได้ซื้อได้นะฮะ
2: ครับอ่ะก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
0: คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาก็จับตามองนะครับประชาชนแล้วก็พรรคฝ่ายค้านว่าการใช้เงินกู้เนี่ยนะฮะจะต้องคุ้มค่า
2: ครับ
0: คุ้มค่ากับการใช้เงินแล้วก็ไม่นำไปสู่เรื่องของการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี
2: ้ครับ
0: เงินกู้กลายเป็นสิ่งที่หอมหวานในการตักตวงผลประโยชน์กับคนทุจริตอันนั้นคือสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เตรียมตั้งเรื่องที่จะตรวจสอบแต่เนื้อสิ่งอื่นใดทุกโครงการเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการและทางฝ้าฝั่งของรัฐบาลก็จะต้องไปทำโครงการเนี่ยให้มันเหมาะสมสอดคล้องและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับไปดูเรื่องของการเตรียมออกกฎหมายคุมงบรักษาพยาบาลข้าราชการนะครับหลังจากที่มันมีการรั่วไหลเงินตรงนี้ไปเยอะนะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่ข้าราชการสมมติว่าข้าราชการคนนึงเนี่ยไปรักษาโรงพยาบาลนี้ปุ๊บเบิกยามาปั๊บเนี่ยไม่ได้เบิกให้ตัวเองเอาไปขายต่อ
2: เอาไปให้คนอื่น
0: วันรุ่งขึ้นอีก2วันก็ไปอีกโรงพยาบาลนึงก็เบิกยาชุดเดียวกันในอีกโรงพยาบาลนึงซึ่งก็เอาไปขายต่ออีกนะฮะแบบนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของกระทรวงการคลังว่ามันมีเรื่องของการทุจริตแล้วก็มันมีการรั่วไหลตรงนี้ไปเยอะนะฮะก็เตรียมที่จะตีกรอบออกกฎหมายคุมงบรักษาพยาบาลของข้าราชการในการเบิกจ่ายตรงนะครับคุณแพทริเซียมงคลวณิชฮะอธิบดีกรมบัญชีกลางก็บอกว่างบประมาณด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการปรับตัวสูงขึ้นนะฮะ90,000 ล้านบาทต่อปีนะครับตอนนี้นะฮะกรมบัญชีกลางก็เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขกฎหมายตรงนี้นะครับว่าจะเปิดโอกาสนะคะให้บุคคลในครอบครัวเนี่ยรับสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นๆได้ตามความต้องการนะฮะไม่ใช่กรมบัญชีกลางเท่านั้นกูอยากจะใช้ประกันสังคมก็ได
2: ้
0: สิทธิ30 บาทรักษาทุกโรคก็ได้นะครับเดิมเนี่ยบังคับให้มาใช้สิทธิข้าราชการเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มบทลงโทษเด็ดขาดหากพบการทุจริตว่ามีคนในครอบครัวตะเวนเบิกยาเอาไปขายต่อนะครับก็จะมีการดำเนินการคดีตรงนี้ทันทีนะครับแล้วก็ตัดสิทธิต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางก็บอกว่าเตรียมที่จะออกกฎหมายในการคุมเข้มในการที่จะการรักษาพยาบาลเบิกโดยทุจริตนะฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับข้าราชการเนี่ยก็คือเริ่มมีการกระตุ้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆมาด้วย
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบวันนี้ผมไปโรงพยาบาลนี้เบิกตัวนึง
2: ครับ
0: วันรุ่งขึ้นไปอีกโรงพยาบาลนึงเบิกตัวนึงไม่ได้มีการตรวจสอบ
2: ครับ
0: ไม่ได้มีการกำกับดูแลมันจึงเป็นช่องทางในการที่ข้าราชการบางคนนะฮะในการที่จะตระเวนไปโรงพยาบาลต่างๆเบิกยามาไม่ได้ให้ตัวเองนะครับเบิกยามให้คนใกล้ชิดเบิกยามาขายต่ออันนี้อันตรายที่สุดนะฮะ
2: ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวชลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานอิรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569พร้อมให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนหลายฉบับก่อนจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569ที่ได้ปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์นำเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนของบิดามารดาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคม2569นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนจำนวน3ฉบับครอบคลุมการส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทรัพย์สินทางปัญญาและช่างตวงวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบทพลังน้ำและชลประทานการขออนุญาตลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคที่จะส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในห่วงการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและตรวจสอบระบบประกันภัยอย่างเร่งด่วนจากกรณีอุบัติภัยเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าว
8: นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านรัฐพาว่าขณะนี้คอปภ.ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจและส่งทีมเจรจาคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบเบื้องต้นพบสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านเท่านั้นแต่ยังไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากชื่อนิติบุคคลไม่ตรงกับในระบบและเจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องปลอดเชื้อจึงไม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือหากหุ้นส่วนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรายใดมีข้อมูลการทำประกันภัยดังกล่าวให้รีบแจ้งคอปภ.เพื่อประสานการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายโดยเร็วสำหรับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคอปภ.ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครนำเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยเข้าตรวจค้นในระบบ Insurance Bureau System จะช่วยให้ทราบข้อมูลของกรมธรรม์ประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุทั้งหมดได้อย่างแม่นยำแม้ว่าญาติไม่ทราบข้อมูลหรือเป็นประกันภัยที่พ่วงกับบัตรเครดิตก็ตามโดยผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วคอปภ.ได้เร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจัดเตรียมเช็คสินใหม่ทดแทนพร้อมจ่ายทันทีเมื่อได้รับใบมรณบัตรศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: วิทยุอะไรล่ะ
10: Everyday English
11: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คลาย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English ท่านผู้ฟังเคยเอาก้อนหินมาวาดเป็นรูปต่างๆบ้างไหมคะวันนี้เรามีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะในหนังสือเรื่อง Little Book of Joy นะคะมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือการนำก้อนหินมาวาดเป็นรูปต่างๆนั่นเองค่ะเราจะใช้คำว่า decorate rocks คำว่า decorate นะคะ d e c o r a t e decorate ก็แปลว่าการประดับตกแต่งนะคะถ้าเกิดเราไปเจอก้อนหินสักก้อนนึงนะคะเราสามารถลองมาทำดูได้ค่ะฟังตัวอย่างนะคะ Go on a rock hunt and see what cool rocks you can find. Notice the shape, texture, and colors of the rocks you choose. Which ones do you especially like to hold in your hand and touch with your fingers? Decorate your rocks with paint, markers, or chalk.Keep your collection to bring you joy. You could also spread a bit of surprise cheer by leaving a rock or two in a garden or park. Someone might discover them and add them to their own collection of treasures. ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะลองทำดูกันได้ค่ะ Decorate rocks นะคะก็สร้างสรรค์ศิลปะสวยๆได้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังรายการ Everyday English ทุกท่านนะคะถ้าเกิดท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07567-2022นะคะหรือที่ Facebook Page นะคะ English Program Wallalak University สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Everyday English
1: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีบทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน
2: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: หยุดการฆ่ากันทำลายวัฏจักรแห่งความรุนแรงสร้างแรงบันดาลใจผ่านการใช้สันติวิธีในฐานะทางเลือกและพยายามปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังเพื่ออนาคตปัญหาคือกรณีศึกษานี้ช่วยให้เข้าใจแนวคิดสมานฉันท์อย่างไรด้วยเหตุนี้แนวทางสมานฉันท์จึงจำเป็นต้องมุ่งสร้างสรรค์ความเป็นธรรมในสังคมลดช่องว่างระหว่างผู้คนที่ต่างกันส่งเสริมให้กลไกของรัฐทำงานด้วยความพร้อมรับผิด
5: ครอบครัวและประเทศชาติจะมีสุขสังคมจะมั่งคั่งถ้าคนไทยช่วยกันขจัดความขัดแย้งมาร่วมมือกันกระจัดความขัดแย้งของคนไทยกันนะคะเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพ่อหลวงของปวงชน
6: ร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวท.สุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน
7: บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลง พื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
9: ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ร่วมกันสร้างกรอบความร่วมมือใหม่แก้ไขปัญหาข่าวลวงเฟคนิวที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยระหว่างประเทศสมาชิกตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบและป้องกันข่าวปลอมนอกจากนี้อาเซียนยังส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการแยกแยะข่าวจริงและข่าวเท็จเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในการรับรู้ข่าวสารร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
10: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
11: อายุ80แล้วค่ะ
10: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
11: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยัง80เร็วสังขารมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างในความดีกับความชั่วที่ผ่านติดตัว
10: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์โอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
12: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์โทษก็มี
10: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดีๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เอ๊ะใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
14: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกนี่ป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
13: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
15: ู้เท่าทันสื่อมีสติใจตรงไม่ตกเป็นเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
14: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกนี่ป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
13: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
15: ู้เท่าทันสื่อมีสติใจตรงไม่ตกเป็นเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
16: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
17: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.ทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
18: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำคุณผู้ฟังค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีค่ะ FM 89.75 MHz นะคะรายการของเราค่ะสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่6 สวทนะคะใน3จังหวัดของเราจังหวัดแรกก็คือจังหวัดทางด้านของจังหวัดชุมพรค่ะผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือทางด้านของเพจ Facebook อ่ะนะคะสวทจุดสุราษฎร์ธานีเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเข้ามาได้คุณผู้ฟังคะวันนี้มาเจอกันวันอังคารที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้ตรงกับแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะเผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่กลางเดือนกรกฎาคมกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นประจำทุกวันอังคารเนอะก็ถือว่ามีการประชุมครม.ด้วยเดี๋ยวประเด็นเด่นๆประเด็นสำคัญอะไรยังไงกันเดี๋ยวรายการของเราก็อาจจะหยิบยกประเด็นมาเล่าให้ฟังรวมถึงติดตามได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ของเราในสวท.ในแต่ละจังหวัดนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารภาพรวมในระดับประเทศเรามาติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนเนาะเนื่องจากมีการประกาศเตือนจนถึงวันที่15กรกฎาคมในเบื้องต้นน่ะนะคะแล้ว

ดีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองมากกว่าตะวันออกหน่อยนะคะอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูเจาะเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณอำเภอเมืองสวีทุ่งตะโกหลังสวนพัฒและละแมลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมากันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนพรมคีรีฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางลานสกาบางขันและทุ่งสงลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าช้างวิภาวดีบ้านตาขุนพนมคีรัตนิคมดอนสักกาญจนดิษฐ์บ้านนาสารค่ะเคียนซาและพระแสงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ปิดท้ายที่ไปขึ้นเกาะกันที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะจากเรื่องพยากรณ์อากาศประจำวันคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารในภาพรวมของประเทศกันต่อค่ะจากเหตุการณ์สลดใจสะเทือนใจเมื่อช่วงเที่ยงคืนของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะกับเหตุไฟไหม้เนาะร้านอาหารที่รัฐพร้าวกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งคปภ.เองค่ะได้ออกมาแถลงแล้วยืนยันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและตรวจสอบระบบการภัยอย่างเร่งด่วนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นะคะย่านลาดพร้าวเนาะแล้วก็เยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วที่สุดโดยเรื่องนี้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ค่ะรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคปภ.เปิดเผยความคืบหน้านะคะการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวค่ะว่าขณะนี้เนี่ยคปภ.ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจแล้วก็ส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ทันทีนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบเบื้องต้นก็พบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองเฉพาะตัวอาคารและก็ทรัพย์สินภายในร้านเท่านั้นแต่ยังไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากชื่อนิติบุคคลไม่ตรงในระบบค่ะและเจ้าของร้านก็ยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องปลอดเชื้อจึงยังไม่สามารถนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งนี้คปภ.ขอความร่วมมือหากหุ้นส่วนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรายใดมีข้อมูลการทำประกันภัยดังกล่าวก็ขอให้รีบแจ้งคปภ.เพื่อประสานการจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายโดยเร็วสำหรับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บค่ะคปภ.ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อ นำเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยเข้าตรวจค้นในระบบ Insurance Bureau System นะคะ
ซึ่งจะช่วยทราบเรื่องของข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุทั้งหมดได้อย่างแม่นยำแม้ว่าญาติอาจยังไม่ได้ทราบข้อมูลค่ะหรือเป็นประกันภัยที่พ่วงมากับบัตรเครดิตก็ตามโดยผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วเนี่ยคปภ.ก็ได้มีการเร่งรัดนะคะให้บริษัทประกันภัยจัดเตรียมเช็คสินไหมทดแทนพร้อมจ่ายทันที

ก็ได้รับใบมรณบัตรค่ะโดยรองเลขาธิการคปภ.ได้เน้นย้ำและฝากข้อถึงคิดถึงผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงหรือว่าสถานที่ที่มีประชาชนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากว่าควรตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัยโดยเฉพาะการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพื่อเป็นการชนและบรรเทาความเสียหายทางการเงินหากเกิดเหตุไม่คาดฝันโดยไม่ต้องรอให้กฎหมายบังคับค่ะซึ่งคปภ.พร้อมเป็นตัวกลางในการประสานภาคธุรกิจเพื่อออกแบบกรมธรรม์ที่เหมาะสมต่อไปนั่นเองค่ะก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องนี้เนาะซึ่งทางด้านของเมื่อวานนี้ค่ะจริงๆก็มีการรายงานยอดเนาะผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ก็สำคัญเนาะแล้วก็ทางด้านของกรมคุ้มครองสิทธิ์ค่ะก็มีการเร่งเยียวยาผู้เหยื่อผู้เพลิงไหม้โรงเบียร์ผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทนะคะซึ่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็มีการเร่งเยียวยาผู้เสียชีวิตในสัปดาห์นี้ค่ะพร้อมเยียวยาทุกสัญชาติตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริงรายละไม่เกิน 80,000 บาทส่วนรายงานของร้านขอดูข้อมูลให้ชัดเจนอีกครั้งการเยียวยาไม่ได้เลือกเฉพาะคนสัญชาติไทยหากเป็นนักท่องเที่ยวมีสัญชาติอื่นหรือว่าแรงงานข้ามชาติก็เยียวยาหมดตามหลักสิทธิมนุษยชนค่ะขณะเดียวกันฝากถึงญาติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะว่าเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับเรื่องโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในสถานพยาบาลที่มีการแจ้งสิทธิให้ญาติมาติดต่อรับความช่วยเหลือรับเงินเยียวยาค่ะซึ่งขณะนี้การลงพื้นที่และประสานกับญาติที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลราชวิถีทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ63รายนะคะขณะเดียวกันมีการประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่รับบาดเจ็บหากประสงค์ที่จะได้รับการเยียวยาให้ติดต่อยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้โดยตรงหรือแจ้งกับพนักงานสอบสวนให้ประสานกรมคุ้มครองสิทธิ์ค่ะเราจะมีการส่งคนมารับเรื่องแล้วก็ดำเนินการให้เร็วนะคะคาดว่าภายในวันพรุ่งนี้เนาะจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการซึ่งต้องการพยานหลักฐานอย่างน้อยเป็นชื่อนามสกุลของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อที่จะเยียวยาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่มุกได้บอกไปนะคะ เขาเรียกว่ากรณีที่จะมีการอัปเดตเนาะก็คือตอนนี้เสียชีวิต28รายนะคะบาดเจ็บ71รายโดยเป็นเคสแดงเนี่ย25เคสเหลือง14และเคสเขียวค่ะ32นะคะซึ่งข้อมูลนี้อัปเดตเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ 18:00 น. 11:00 น. นั่นเองค่ะทีนี้มาดูข่าวสารในเรื่องของภาพรวมของนายกภารกิจของนายกกันบ้างคุณผู้ฟังคะนายกค่ะก็จะมีการเตรียมเดินทางไปยังประเทศจีนอย่างเป็นทางการหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งจะมีการเดินทางในช่วงประมาณวันพฤหัสนี้ค่ะก็คือวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นั่นเองคุณผู้ฟังคะโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกเนาะไปกระชับความสัมพันธ์ของอีก50ปีทองข้างหน้าเป็นการเปิดศักราชใหม่หลังครบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนที่มีมาอย่างแน่นแฟ้นในปีที่แล้วนะคะก็นายกเองก็จะมีการไปเตรียมพบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนค่ะรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนาะโดยการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเป็นหลักสำคัญคือการไปเข้าร่วมประชุมคุณผู้ฟังคะเป็นการประชุมที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี69และประชุมระดับสูงว่าด้วยธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกค่ะซึ่งการยืนครั้งนี้เนาะทางด้านของฝ่ายจีนเองก็หวังว่าจะช่วยสืบสานมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างจีนไทยที่ไม่ใช่อื่นไกลค่ะเป็นพี่น้องกันเนาะกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนไทยให้บรรลุผลใหม่รวมถึงสนับสนุนกระบวนการพัฒนาสู่ความทันสมัยของทั้งสองประเทศและสร้างขับเคลื่อนเชิงบวกเพื่อสันติภาพเสถียรภาพการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เดี๋ยวติดตามภารกิจของนายกได้เนาะในช่วงวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ค่ะมากันต่อที่ข่าวดีประเทศไทยกันบ้างไทยคว้าอันดับ2จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกปี2026รัฐบาลก็เดินหน้าผลักดันสู่ Medical and Wellness Hub นะคะ
เรื่องนี้รองโฆษกค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าไทยเนี่ยได้รับการจัดอันดับ2ของโลกอย่างที่มุกบอกไปจาก Travel and Tour World นะคะซึ่งเป็นสื่อระดับท่องเที่ยวระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพระบบสาธารณสุขไทยและเป็นผลมาจากการทำงานเนาะของรัฐบาลค่ะโดยในการจัดอันดับท็อป50หรือว่า50 Medical Tourism Destinations in the World for 2026นี้ไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ2ของโลกรองจากตุรกีเป็นประเทศเดียวนะคะขณะที่อันดับ3ก็ได้แก่อินเดียรองลงมาคือเม็กซิโกเกาหลีใต้มาเลเซียคอสตาริกาสิงคโปร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็โคลอมเบียอันนี้คือท็อป10ที่เล่าให้ฟังกันเนาะสะท้อนให้เห็นว่าไทยยังคงเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงสุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียด้วยค่ะซึ่ง TTW ก็ระบุนะคะว่าไทยเองเนี่ยมีจุดแข็งด้านการรักษาที่หลากหลายทั้งศัลยกรรมความงามทันตกรรมการรักษาหัวใจโรคกระดูกและข้อขาโรครักษาภาวะมีหมุดยากเนื้อโรคมะเร็งวิทยาศาสตร์ป้องกันและบริการสุขภาพแบบองค์รวมหรือว่า wellness ค่ะประกอบกับมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลหรือว่า JCI บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้รับรางวัลนี้ซึ่งเราก็มีการเตรียมศักยภาพเนาะรองรับในเรื่องนี้เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเป็นจำนวนมากในหลังจากนี้ด้วยนั่นเองค่ะจากประเด็นนี้ไปติดตามในเรื่องของข่าวสารภาพรวมของทั่วโลกกันนิดนึงนะคะเรื่องของสงครามตะวันออกกลางเนาะมีประเทศสหรัฐค่ะได้มีการเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมประกาศแผนเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วยสำนักงานสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานค่ะว่ากองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจากครอบคลุมท่าเรือค่ะท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็ที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่านพร้อมประกาศว่าจะสกัดกั้นหรือยึดเรือที่เข้าออกพื้นที่ปิดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะของสหรัฐก็มีการประกาศแผนเรียกเก็บเงินร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซและจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาตินะคะก็คัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมย้ำว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีบทบัญญัติรองรับการกำหนดค่าธรรมเนียมบังคับสำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้นั่นเองค่ะก็ลองมาดูกันต่อว่าในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่ายังคงต้องติดตามต่อเนื่องแล้วก็รายวันเลยทีเดียวเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาเนาะอาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรสะท้อนถึงการยืดเยื้อของสงครามต่อหรือว่าการทิศทางของโลกเนาะหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันด้วยนะคะขณะเดียวกันอีกสักหนึ่งเรื่องหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศที่ปารีสกับไฟป่าเนาะบ้านเมืองเขาเนี่ยถ้าเกิดไฟป่าขึ้นมาโอ้กินเรื่องของสร้างผลกระทบจำนวนมากเลยคุณผู้ฟังคะอย่างตอนนี้ฝรั่งเศสค่ะมีการเร่งควบคุมไฟป่าใกล้กรุงปารีสหลังเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 8,100 ไร่ค่ะเรื่องนี้สำนักข่าว AFP มีการรายงานว่าทางการฝรั่งเศสมีการเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ฟงเต็ดโบรนะคะซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตอนออกเฉียงใต้ราว60กิโลเมตรหลังไฟป่าเริ่มปะทุตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนจะเผาผลาญพื้นที่กว่า 8,100 ไร่ทำให้ต้องอพยพประชาชนราวกว่า 1,000 คนออกจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ค่ะก็มีการระดมเครื่องดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็นักผจญเพลิงกว่า600นายเข้าควบคุมสถานการณ์แต่ทว่าไฟยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพอากาศเนี่ยไม่ได้เอื้ออำนวยนะคะทางด้านของด้านนายโรรองส์ยูเนสค่ะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสก็เปิดเผยค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน2คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟป่าในครั้งนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้โดยตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการรอบวางเพลิงหลังพบจุดต้นเพลิงเนี่ยราว10จุดภายในรัศมี1กิโลเมตรนั่นเองค่ะ
จากการภาพรวมในประเทศแล้วก็ข่าวสารที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่เป็นประเด็นเด่นๆ นะคะการนาฬิกา34นาทีแล้วได้เวลาที่คุณผู้ฟังจะมาติดอารุธติดความรู้เรื่องของข้อกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะซึ่งวันนี้รายการ3นาทีวิทยาการแผ่นดินจะมีการนำเสนอข้อกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเรื่องใกล้ตัวอะไรเกี่ยวกับคุณผู้ฟังเนาะไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: ในที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันด้วยปลายนิ้วโลกออนไลน์มอบความสะดวกสบายให้เราอย่างมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ทุกเมื่อรู้ไหมว่าแค่กดแชร์ข่าวปลอมโพสต์ล้อเลียนหรือตัดต่อภาพคนอื่นขำๆก็อาจทำให้คุณก้าวขาเข้าคุกโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาเจาะลึกกับพรบ.คอมพิวเตอร์กฎหมายใกล้ตัวที่คนทุกคนต้องรู้ไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันว่าเล่นโซเชียลอย่างไรให้ปลอดภัยไม่เสี่ยงคุกและหากตกเป็นเหยื่อต้องทำอย่างไรกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: วันนี้จะให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับความผิดคอมพิวเตอร์หรือพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมและป้องกันการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองประชาชนจากความเสียหายที่หากเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้องความผิดที่พบได้บ่อยเช่นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์การเผยแพร่ข่าวปลอมการหลอกลวงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์การปลอมบัญชีผู้อื่นหรือการนำภาพบุคคลอื่นไปตัดต่อตัดแปลงจนทำให้เกิดความอับอายหรือที่เสียงตัวอย่างที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันได้แก่การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการโพสต์ข้อมูลชวนลงทุนที่เป็นเท็จการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือการนำรูปภาพบุคคลอื่นไปทำเป็นภาพล้อเลียนในการที่เสียหายซึ่งการกระทำเหล่านี้อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้ประชาชนควรระมัดระวังการกดแชร์ข้อมูลต่างๆเพราะแม้จะไม่ได้เป็นผู้สร้างข้อมูลแต่หากเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและมีความรับผิดตามกฎหมายได้เช่นกันนะครับจึงขอฝากให้ประชาชนใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสตินะครับตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนแชร์และไม่ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ละเมิดสิทธิของอื่นเพื่อร่วมกันสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับ
2: เป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเนาะเกี่ยวกับการให้ความรู้นะคะในเรื่องของภัยออนไลน์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นการรู้ทันพรบ.คอมพิวเตอร์ที่คนโซเชียลต้องรู้โดยได้รับเกียรติค่ะจากนายสิทธิโชคคล้อยสวัสดิ์รองอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นข้อความรู้กฎหมายนะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถค้นหาผ่านเพจ Facebook ค่ะสวทขออภัยค่ะ3นาทีกับรายการแผ่นดินหรือว่า YouTube ช่องเดียวกันนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีข้อสงสัยข้อคำถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์เองหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์สายด่วน1157อัยการช่วยได้หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เลยเช่นเดียวกันนะคะ9นาฬิกา38นาทีค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังเนาะติดตามกันทางวิทยุด้วยแล้วก็ทางของ Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะมาติดตามข่าวสารในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารในภาพรวมของสนามข่าวท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเริ่มที่ชุมพรกันก่อนเลยค่ะเมื่อวานนี้มีการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ปี69นะคะโดยนำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะได้ไปเปิดโครงการการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่า OTOP Product Champion OPC ของจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพของ OTOP เปิดโอกาสให้ชุมชนค่ะนำทรัพยากรแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนาสินค้าควบคู่กับการนำองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการและการตลาดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศอันนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอย่างยั่งยืนด้วยค่ะทางด้านของนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้เปิดเผยแล้วค่ะว่ามีผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยสมัครเข้ารับการคัดสรรกว่า34รายประกอบด้วยผู้ผลิตชุมชน20รายค่ะผู้ที่เป็นเจ้าของรายเดียวเนาะ13รายแล้วก็อื่นๆ SME 1รายค่ะแล้วก็มีการคัดสรรเนาะทางนี้ก็จะมีการพิจารณาตรวจสอบแล้วก็ประเมินตามหลักเกณฑ์นะคะในเรื่องของการกำหนดที่โปร่งใสเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเข้าสู่การพัฒนาต่อยอดและสร้างโอกาสในเรื่องของการตลาดต่อไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังขามากันต่อค่ะในประเด็นจังหวัดชุมพรเองมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและก็ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถค่ะโดยเรื่องนี้ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็เป็นประธานนะคะในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนาะและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมะหมื่นสุทธนารีนาถค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเข้าร่วมการพิธีในครั้งนี้ด้วยคุณผู้ฟังคะซึ่งก็ได้มีการนำตักบาตรเนาะพระสงฆ์กว่า70รูปค่ะแล้วก็ร่วมทำพิธีทางสงฆ์ต่างๆนะคะรวมถึงกล่าวพระพรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลความตอนหนึ่งค่ะว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติต่อพระกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาธรรมทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันก่อให้เกิดคุณูปการแก่ชาติและประชาชนชาวไทยเป็นอเนกประการนั่นเองค่ะจากจังหวัดชุมพรคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะเริ่มที่ประเด็นแรกเลยคณะกรรมาการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่จังหวัดนครค่ะศึกษาดูงานด้านแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกภายหลังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดนะคะซึ่งนำโดยนางทิวันรัตน์อังกีนันค่ะประธานคณะกรรมาการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะเนี่ยได้ลงมาพื้นที่นะคะโดยการต้อนรับของนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความสำคัญทางพุทธศาสนาศิลปกรรมค่ะคุณค่าทางวัฒนธรรมและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญของภาคใต้และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนอย่างยาวนานนะคะโดยคณะกรรมการก็ได้รับฟังเนาะแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องแนวทางของการจัดการแล้วก็แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะค่ะไปประกอบการพิจารณาแล้วก็ผลักดันนโยบายด้านการศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมในระดับประเทศต่อไปค่ะทางนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็นับเป็นโบราณสถานสำคัญที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดและก็อยู่ระหว่างการผลักดันขึ้นเป็นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัฒนธรรมของทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังขาผู้ว่าค่ะได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเรื่องนี้นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นค่ะด้านการแก้ปัญหายาเสพติดนะคะซึ่งถือว่าเป็นการประกาศในเรื่องของบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี69นั่นเองค่ะซึ่งพิธีนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมสำคัญเนาะในห้วงของวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ร่วมจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะที่ทำมาตั้งแต่ปี37แล้วจนถึงปัจจุบันนะคะโดยในปีนี้มูลนิธิก็ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน5 รายรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาทเพื่อนำไปมอบให้กับบุคคลและก็องค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติและก็เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนะคะประจำปี69เนาะให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยกว่า108รายด้วยประกอบด้วยผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยม6รายระดับดีเด่น6ด้านค่ะจำนวน64รายได้แก่ด้านการป้องกันยาเสพติดการปราบปรามยาเสพติดการยึดทรัพย์ยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดความร่วมมือระหว่างประเทศและการบริหารจัดการค่ะ3ประเภทที่3คือเรื่องของหมู่บ้านชุมชนต้นแบบจำนวน11ราย4คือผู้มีอิทธิพลบนสื่อมวลชนและก็รายงานรายการโทรทัศน์จำนวน10รายและ5คือผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด17รายนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้มีอิทธิพลบนสื่อหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เนาะที่ทั้งเป็นทั้งกระบอกเสียงและก็กำลังสำคัญในการรวมพลังต่อต้านยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นหมอพีท Addiction Sorry อาจารย์ดร.กฤตตินค่ะโพรักษาเนาะคุณแจ็คเดอะโกสต์เรดิโอแล้วก็คนอื่นๆเนาะซึ่งก็มีการกล่าวชื่นชมแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนและค่ะที่ร่วมกันมารวมพลังแล้วก็ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะมากันต่อค่ะรองผู้ว่านครศรีธรรมราชค่ะไปเปิดงานชาวสวนที่อำเภอพรหมคีรีเพื่อสืบสานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับอาชีพเกษตรกรเรื่องนี้นำโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันชาวสวนนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะจัดขึ้นถือเป็นงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของอำเภอพรหมคีรีนั่นเองเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการค่ะหลังจากทุ่มเทแรงกายแรงใจในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการทำสวนมังคุดซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่59แล้วค่ะกำหนดวันนี้เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากท้องที่ท้องถิ่นเนาะประชาชนต่างๆก็ร่วมใจกันมีเป้าหมายหลักสำคัญคือส่งเสริมและก็สนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอพรหมคีรีและจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตลอดจนการอนุรักษ์ประเพณีวันชาวสวนให้คงอยู่สืบไปส่งเสริมอาชีพเกษตรและการเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งในงานก็มีกิจกรรมอย่างหลากหลายเนื้อการจำหน่ายผลผลิตการแสดงค่ะเรื่องของกิจกรรมบันเทิงเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการท่องเที่ยวของพรหมคีรีและก็นักจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะผู้ว่าสุราษฎร์ค่ะนำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.ลงพื้นที่โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศอำเภอพระแสงค่ะโดยนายจุมพจน์วรรณชัตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไปออกปฏิบัติการหน่วยแพทย์ร่วมกันนะคะกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.ครั้งที่10ค่ะเพื่อ นำบริการทางการแพทย์เชิงรุกมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ก็เป็นการผนึกกำลังร่วมกันนะคะระหว่างสาธารณสุขจังหวัดค่ะโรงพยาบาลสวนสรมโรงพยาบาลพระแสงโรงพยาบาลมะเร็งค่ะแล้วก็พม.จังหวัดรวมถึงกองร้อยตะเวนชายแดนที่417ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปค่ะบริการด้านทันตกรรมแพทย์แผนไทยนะคะให้สุขศึกษาเนาะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจหาสารเคมีในเลือดค่ะพร้อมทั้งบริการทำบัตรผู้พิการเคลื่อนที่และให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการสังคมนอกจากนี้ค่ะผู้ราชการจังหวัดก็ยังได้มอบยาตำราหลวงพระราชทานถุงยังชีพกว่า50ชุดนะคะให้แก่ผู้สูงอายุแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกกว่า10ทุนกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเทิดพระเกียรติและก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติค่ะทรงเจริญพระชนมพรรษา69พรรษาโดยก่อนเริ่มกิจกรรมผู้ว่าค่ะก็ได้นำคณะข้าราชการและก็ประชาชนนะร่วมประกอบพิธีถวายความอาลัยและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยนั่นเองค่ะ มากันต่อคุณผู้ฟังคะผู้ว่าเนาะหลังจากที่ลงในเรื่องของพสวแล้วเนี่ยท่านก็ไปสัญจรอำเภอพระแสงเพื่อรับฟัง5ปัญหาใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งน้ำเสียแล้วก็เรื่องของปัญหาที่ดินทำกินค่ะโดยนายจุมพจน์วรรณชัตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เป็นประธานในเปิดโครงการเนาะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสัญจรรับฟังปัญหาและความคิดเห็นระดับอำเภอนะคะซึ่งผู้ว่าก็ได้มีการก่อนเปิดการประชุมเนาะก็ได้ไปเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของชุมชนค่ะพร้อมนำที่ประชุมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนรับฟังภาพรวมการพัฒนาของอำเภอพระแสงอะนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำท้องที่ค่ะผู้นำท้องถิ่นได้สะท้อนเรื่องของปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยตรงเพื่อให้จังหวัดค่ะดำเนินการแก้ไขอย่างตรงจุดโดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นเองนายจุมพจน์ก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานแล้วก็เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอพระแสง5ประเด็นสำคัญค่ะได้แก่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการขยะการดูแลสิ่งแวดล้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนงานและโครงการรองรับทั้งในระยะเร่งด่วนและก็ระยะยาวเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะขณะเดียวกันจังหวัดค่ะมีการลุยคัดสรรสุดยอดโอท็อปปี69เนาะเฟ้นหา132ผลิตภัณฑ์เด่นดันพาวเวอร์ท้องถิ่นสู่สากลเรื่องนี้นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เป็นประธานในการคัดเลือกเนาะดำเนินการคัดสรรสุดยอดคุณผู้ฟังคะเป็นการสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี69ค่ะก็การประชุมในครั้งนี้เนาะเป็นการเขาเรียกว่าทำความเข้าใจค่ะแนวทางแล้วก็หลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดโอท็อปของจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะสำคัญเรื่องของการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการทำงานเชิงบูรณาการตลอดจนประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับซึ่งปีนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดสรรของจังหวัดเนี่ยรวมกว่าทั้งสิ้นกว่า132ผลิตภัณฑ์ค่ะโดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมมากที่สุด3อันดับแรกโดยอำเภอเนาะที่ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่อำเภอเมืองค่ะ36ผลิตภัณฑ์อำเภอพุนพินค่ะ26ผลิตภัณฑ์แล้วก็อำเภอท่าชนะ12ผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับการคัดสรรเนื้อแบ่งออกเป็น5กลุ่มประเภทได้แก่อาหารเครื่องดื่มค่ะผ้าและก็เครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกรวมถึงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารโดยกรอบการพิจารณาให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องผ่านหลักเกณฑ์4ด้านหลักคือความสามารถส่งออกและความแข็งแกร่งของแบรนด์กระบวนการผลิตต่อเนื่องและก็คุณภาพคงเดิมมาตรฐานที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและความเป็นมาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนนั่นเองค่ะทางนี้คณะกรรมการก็จะนำแนวทางในการให้คะแนนดังกล่าวเนาะไปใช้ในการประชุมพิจารณาคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยในวันนี้ค่ะที่จะมีการประชุมกันด้วยนะคะต่อไปนั่นเองเดี๋ยวรอติดตามผลกันว่าได้ใครมาบ้างนะคุณผู้ฟังขาแต่ยังไงก็จริงๆต้องขอยินดีกับผู้ที่แบบว่าหยิบยกหยิบชูสินค้าท้องถิ่นของเราเนี่ยมายกระดับเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสู่ระดับสากล นั่นเองค่ะมากันต่ออีกหนึ่งข่าวสารค่ะผู้ว่าราชการค่ะได้ลงพื้นที่ไปอ่างน้ำผุดบางสวรรค์รับปากเนาะเร่งแก้ปัญหาพื้นที่แล้วก็สาหร่ายหางกระรอกดันสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนมาตรฐานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนั่นเองเรื่องนี้นายจุมพจน์วรรณชัตรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอ่างน้ำผุดนะคะเพื่อติดตามการดำเนินงานแล้วก็รับฟังปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวค่ะโดยมีการนำเสนอเรื่องของภาพรวมการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมสะท้อนปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่แหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนทำให้การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและก็สิ่งอำนวยความสะดวกยังมีข้อจำกัดรวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของสาหร่ายหางกระรอกซึ่งกระทบต่อระบบนิเวศและก็ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวโดยขอให้จังหวัดค่ะช่วยผลักดันการแก้ไขเพื่อยกระดับอ่างน้ำผุดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ได้มาตรฐานเอง ดยผู้ว่าก็กล่าวค่ะว่าจังหวัดพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมอบหมายให้นายอำเภอพระแสงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วก็วางแผนพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการเพื่อยกระดับอ่างน้ำผุดเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานค่ะสามารถสร้างได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งอ่างน้ำผุดบางสวรรค์เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนกว่า197ไร่ของตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงค่ะเป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาติที่มีตาน้ำเนี่ยผุดจากใต้ดินตลอดทั้งปีมีจุดเด่นคือน้ำใสสะอาดมองเห็นพื้นทรายสีขาวละเอียดที่ผุดขึ้นจากใต้ดินคล้ายกับน้ำเดือดจนกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเล่นน้ำพายเรือคายักนั่นเองซึ่งประวัติการพัฒนาอ่างน้ำผุดเนี่ย เริ่มต้นตั้งแต่ปี2505นะคะหรือกว่า60เขาเรียกว่าอะไร64ปีที่แล้วค่ะจากการค้นพบของนายเจียนเนาะซึ่งในอดีตเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่าคลองโหยน้ำใสคุณผู้ฟังขาต่อมาในช่วงปี2546ถึง2547ก็มีการแยกหมู่บ้านแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าบ้านอ่างน้ำผุดพร้อมพัฒนาพื้นที่โดยชุมชนน่ะนะคะทั้งการทำความสะอาดการก่อสร้างสะพานไม้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ก่อนในปี2550ค่ะกรมป่าไม้ก็มีการสนับสนุนการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนพร้อมพัฒนาสะพานคอนกรีตแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและในปี58ค่ะก็ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างเป็นทางการจนกลายเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอพระแสงแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบันนั่นเองค่ะก็ไปเที่ยวกันได้เนาะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็มีความร่มรื่นละค่ะแล้วก็เหมาะกับการพักผ่อนจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงกรีนซีซั่นช่วงที่ฝนไม่ตกค่ะธรรมชาติก็เขียวขจีเนาะจริงๆอยากชวนทุกคนได้มาเที่ยวบ้านเรากันแล้วก็จริงๆในเรื่องของธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่เหลือค่าเนาะมากๆค่ะปิดท้ายข่าวสารในช่วงนี้ของเราอันนี้ครบถ้วนแล้วคุณผู้ฟังขาจากสนามข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีปิดท้ายข่าวสารในช่วงนี้ด้วยเรื่องของการติดตามความคืบหน้าคุณผู้ฟังขาเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะล่าสุดปลัดบทมีการออกมายืนยันว่าจะมีการล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยพบใครพัวพันดำเนินคดีหมดค่ะเรื่องนี้นายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะว่าวันที่15กรกฎาคมนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีการนัดประชุมและเมื่อมีผลอย่างไรก็จะส่งไปยังกองกลางผู้ตัดสินสุดท้ายอำนาจอยู่ที่กองกลางค่ะซึ่งหากกองกลางมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีการทุจริตต้องมีมติเพิกถอนการบรรจุทั้งนี้จะไม่มีปัญหาการถูกฟ้องกลับใช่หรือไม่หากผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เนาะนายอรรถสิทธิ์ก็กล่าวเขาว่าเรื่องนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่แล้วเป็นหน้าที่ของเราการทำหน้าที่ก็ต้องมีปัญหาตลอดเนาะแต่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำถูกต้องก็ต้องถูกต้องอะนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็สามารถควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตท้องถิ่นได้ในที่สุดก็บอกว่าใครที่อยู่ในกระบวนการกระทำความผิดกระทรวงมหาดไทยก็ได้สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว7วันและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเส้นทางตำรวจก็ดูในเรื่องของเส้นทางการเงินการให้ปากคำและการสอบสวนซึ่งบุคคลที่ถูกจับกุมก็จะมีในชื่อของคณะกรรมการปปช.อยู่แล้วทุกคนล้วนทำหน้าที่ของตัวเองคนที่ทำผิดทั้งหมดต้องถูกดำเนินคดีนั่นเองค่ะ9นาฬิกา59นาทีแล้วคุณผู้ฟังขาหมดเวลาของรายการคุยข่าว9โมงค่ะมุกแล้วก็ทีมช่างเทคนิคของทั้งสวททั้ง6สวทในพื้นที่3จังหวัดของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาติดตามรายการคุยข่าว9โมงกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมแสดงความยินดีร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน

0: านงานกับกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนเพื่อบริหารจัดการเตียงและเตรียมความพร้อมหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหาแพทย์เฉพาะทางแล้วในส่วนของการดูแลเยียวยากระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจากกรมสุขภาพจิตเข้าดูแลสภาพจิตใจผู้ประสบภัยทั้งเคสสีเหลืองและสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านอีกด้วยเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้จากเหตุมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทย
1: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้ทะเลมีคลื่นลมแรงและมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ก่อนที่มรสุมจะเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมสำหรับบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงพื้นที่จังหวัดตราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: โอกาสสำหรับคนรักการร้องเพลงพบความมั่นใจมาพิสูจน์ในโครงการเยาวชนสื่อสารรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังท่านที่ซีซั่น3ปี2569เวทีระดับประเทศที่เปิดกว้างรับทุกแนวเพลงทั้งลูกคุ้มลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
1: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆ อยู่

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะวันนี้นะคะพบกันค่ะในวันอังคารที่14 กรกฎาคม 2569ค่ะดิฉันเย็นจิตอัคคำจรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณกิติพงษ์พนมสวรรค์ค่ะทำหน้าที่ควบคุมเสียงแล้วก็ Facebook Live ในวันนี้นะคะรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะสวทสมุย FM 96.75 MHz ค่ะสวทนครศรีธรรมราชนะคะ FM 93.5 MHz ค่ะสวททุ่งสงนะคะ FM 97 MHz ค่ะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้AM 1242 กิโลเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังอันนี้เป็นช่องทางทางวิทยุค่ะสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะหรือจะติดตามกันทางหน้าเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะคะเป็นช่องทางออนไลน์ค่ะรับชมรับฟังกันได้นะคะสำหรับรายการเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยรวมไปถึงรายการอื่นๆจากทางสถานีนะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะที่อัปเดตกันตลอดทั้งวันบนหน้าเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ค่ะทางเว็บไซต์ PRDEE ค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้เช่นเดียวกันนะคะรายการเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันในหลากหลายเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ Kick off ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus สร้างรายได้รัฐช่วยจ่ายสูงสุด 10,000 บาทค่ะเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่สุภมาศนะคะสั่งสคบเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าวจุลพันธ์ค่ะสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องของอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะยืนยันไม่ได้ยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการระบุข้าราชการรุ่นใหม่ไม่ต้องการบำนาญในวัยเกษียณแต่ต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้นนะคะเพื่อนำไปซื้อประกันชีวิตเองค่ะนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะมาติดตามเรื่องราวของศาสตราจารย์นะคะดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีนะคะทรงสืบสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์และทรงตระหนักดีว่าสุขอนามัยสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนชาวไทยนะคะจะเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปนับตั้งแต่ที่ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพอสวเมื่อปีพุทธศักราช2552ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมพระและพระราชทานความช่วยเหลือการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวสืบมาจนถึงปัจจุบันค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะของงานด้านทรงที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีได้ส่งสืบสานงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงแรกที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นของ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้คิกออฟไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสค่ะ
2: โอกาสสำหรับคนรักการร้องเพลงพบความมั่นใจมาพิสูจน์ในโครงการเยาวชนสื่อสารรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569เวทีระดับประเทศที่เปิดกว้างรับทุกแนวเพลงทั้งลูกคุ้มลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
3: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆ อยู่

0: ีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศปิดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ BICC เพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินร้อยละ45มีโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาทและสั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีโดยเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพจึงจะนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: โอกาสสำหรับ

0: ลูกทุ่งและใครร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
1: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู่

เป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะคะพร้อมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมค่ะซึ่งนางสุปจีก็ได้กล่าวนะคะว่าโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์สสว.และก็ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนภายใต้นโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ที่ต้องการมีอาชีพหรือว่ามีรายได้เพิ่มเติมสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นผ่านระบบแฟรนไชส์ค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีธุรกิจแฟรนไชส์จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากว่า500รายนะคะแล้วก็ได้คัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 10,000 บาทเข้าร่วมโครงการกว่า100แบรนด์ในทีเดียวนะคะโดยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะคะว่าสสว.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการนะคะโดยช่วยเหลือผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทในอัตรา 50% ของค่าแพ็กเกจสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายคาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการได้ประมาณ 10,000 รายหรือว่า 10,000 ครอบครัวนะคะทำให้ผู้ที่ต้องการมีอาชีพหรือมีรายได้เพิ่มสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่มคิดต้นคิดหรือว่าเราไม่ต้องเริ่มต้นคิดแล้วก็พัฒนาธุรกิจใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะคะเป็นการลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพแล้วก็ช่วยยกระดับผู้ประกอบการ SME ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลค่ะก็ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของภาค SME จากปัจจุบันนะคะ 35% เป็น 40% ภายใน4ปีนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่จะช่วยผลักดันผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะนอกจากการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากสสว.แล้วนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ยังได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SMED Bank ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นะคะเพื่อให้ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ที่ยังมีเงินลงทุนไม่เพียงพอสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดในการเริ่มต้นธุรกิจและก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนเปิดพื้นที่ค้าขายในห้างโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศค่ะให้ผู้เข้าร่วมโครงการนะคะใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าโดยฟรีค่าเช่านะคะเป็นเวลา6เดือนเพื่อช่วยกระตุ้นต้นทุนในช่วงของการเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนนะคะในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจรวมถึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทยซึ่งมีสมาชิกมากกว่า100ตลาดสนับสนุนพื้นที่ค้าขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของโครงการก็คือการเชื่อมโยงธุรกิจแฟรนไชส์เข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะของธนาคารกรุงไทยนั่นเองเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และได้รับประโยชน์จากการกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาลนะคะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและก็สร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการเลยทีเดียวสำหรับขั้นตอนนะคะการดำเนินงานเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจก็จะมี3ขั้นตอนหลักๆนะคะก็คือ1การเลือกแล้วก็ติดต่อธุรกิจผู้สนใจสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะได้ที่ www.thaichoythaifranchise.dbd.go.th นะคะย้ำอีกครั้งนะคะที่เว็บไซต์ www.thaichoythaifranchise.dbd.go.th เพื่อติดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ได้โดยตรงเลยนะคะ2ก็คือการชำระเงินงวดแรกค่ะชำระเงินส่วนแรกผ่านบริการบิลเพย์เมนต์ของธนาคารกรุงไทยนะคะ3ค่ะการจัดตั้งสาขาและรับเงินสนับสนุนเมื่อเริ่มจัดตั้งสาขาและส่งฐานประกอบส่งหลักฐานต่างๆนะคะที่ประกอบการซื้อแฟรนไชส์ครบถ้วนตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการค่ะผ่านแฟรนไชส์ซอมายัง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะทั้งนี้ผู้ที่สนใจที่จะ

0: ื้อแพ็กเกจก็จะต้องลงทะเบียน SME 1 ID ของสสว.แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยนะคะคุณสมบัติแฟรนไชส์หรือผู้ซื้อสิทธิ์ค่ะมีดังนี้นะคะก็คือ1มีบัตรประจำตัวสัญชาติไทยนะคะบัตรประชาชนสัญชาติไทยนะคะ2อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่เริ่มโครงการนะคะ3มีความสามารถตามกฎหมาย4มีความพร้อมด้านเงินลงทุนค่ะ5นะคะไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะคะ6ไม่เป็นบุคคลที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในบัญชี HR-03 หรือว่าบัญชีม้านะคะคุณผู้ชมผู้ฟัง7ค่ะไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่สนใจลงทุนนะคะ8ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุนนะคะโดยนายคุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้ระบุนะคะว่าความพิเศษของโครงการในครั้งนี้ก็คือการเปิดมิติใหม่ในการสร้างอาชีพนำระบบแฟรนไชส์ที่เจ้าของธุรกิจได้พิสูจน์แล้วจนประสบความสำเร็จนะคะมาเป็นพี่เลี้ยงในการประกอบธุรกิจจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะรีบสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยโครงการนี้นะคะจะเริ่มมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2569นะคะเพื่อจะได้สมัครเป็นร้านค้าในโครงการซึ่งจะเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์ร่วมจากไทยช่วยไทยพลัส60/40ของรัฐบาลนะคะมาตรการดังกล่าวก็จะช่วยการันตียอดขายและสร้างฐานลูกค้าที่แน่นอนนะคะที่ได้ลูกค้าแน่นอนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ตั้งแต่เปิดร้านส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถดึงกำลังซื้อจากรัฐบาลภาครัฐมาขับเคลื่อนการค้าในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทั้งนี้ค่ะผู้ที่สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดและก็เลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.thaichoithaifranchise.dbd.go.th หรือที่ LINE OA ค่ะ @franchisedbdplus นะคะรวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะหมายเลขโทรศัพท์025475953 025475955นะคะหรือว่าที่ call center 1570ได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสค่ะก็เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะคะรวมไปถึงภาคีเครือข่ายภาคเอกชนซึ่งจะใช้ระบบแฟรนไชส์นะคะเป็นเครื่องมือสร้างอาชีพให้กับประชาชนและก็ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเริ่มธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะคะลดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นธุรกิจใหม่แล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาและคัดสรรมาตรฐานต่างๆจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วนะคะก็ผู้ที่สนใจก็ติดต่อไปได้นะคะตามที่เว็บไซต์ที่ได้บอกกันไว้แล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารที่ยังคงเหลืออยู่ค่ะ
1: เมื่อคุณดื่ม
2: ไปก่อนด้วย
1: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
2: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
3: อีกไกลวะ

0: รือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะ
1: รถมาแล้วรถมาแล้ว

0: จะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยแต่ไม่

0: ให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส.
1: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายค่ะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อนะคะในช่วงนี้มาติดตามการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าวนะคะซึ่งวันนี้นำเสนอเรื่องของซูเปอร์มาร์ทค่ะได้สั่งสคบค่ะเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าวนะคะส่วนทางด้านนายจุลพันธ์ก็สั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงค่ะจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพจนทำให้มีผู้เสียชีวิต29รายนะคะบาดเจ็บ70รายค่ะหลังจากเกิดเหตุนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการอย่างละเอียดโดยเร็วทั้งจากการตรวจสอบสาเหตุค่ะการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็การติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการด้วยนะคะด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดูแลผู้บาดเจ็บนะคะอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์อย่างเร่งด่วนจึงสั่งการให้นายณรงค์ขออภัยค่ะนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายสรันรักเผ่ารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์สัมสิริคงเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะติดตามกำกับการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะอีกทั้งได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรนะคะจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในการรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและก็พยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่บาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวอีกนะคะว่าผู้ที่เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยและการคุ้มครองตามกฎหมายนะคะจึงได้กำชับให้สคบ.เป็นตัวกลางประสานความกับผู้เสียหายและก็ผู้ประกอบการนะคะเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและก็ความเสียหายที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้ก็ได้ประสานกับพนักงานสอบสวนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบกับการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นการดำเนินการตามกฎหมายหลายต่างๆด้วยนะคะหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยานะคะคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายค่ะดำเนินการทั้งคดีทางแพ่งนะคะเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมนั่นเองค่ะโดยผู้เสียหายนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีนะคะส่วนความรับผิดชอบทางอาญาค่ะทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินจะต้องดูแลรับผิดชอบต่อไปนะคะพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือการดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะสคบ.นะคะจะเข้าไปเคียงข้างผู้เสียหายประสานการเยียวยาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและใช้กลไกตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างเต็มกำลังหากผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะสคบ.ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดนะคะทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าญาตินะคะสามารถติดต่อ ยื่นเรื่องร้องทุกข์ไปได้นะคะที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะคะที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะเว็บไซต์ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือว่าสสปทนะคะเร่งดำเนินการความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดโอกาสการเกิดเหตุซ้ำในสถานบันเทิงนะคะร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่ผู้ใช้บริการจำนวนมากนะคะซึ่งการดำเนินงานในระยะเร่งด่วนจะมุ่งเน้นการสื่อสารและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนะคะตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซตลอดจนอุปกรณ์ดับเพลิงนะคะให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเน้นย้ำการจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีนะคะส่วนทางด้านดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานก็ได้กล่าวนะคะว่าเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารปิดโดยเฉพาะสถานบันเทิงหรือสถานที่ที่ผู้ใช้มีผู้ใช้บริการจำนวนมากค่ะสามารถลุกตามอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายรุนแรงในเวลาอันสั้นหากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบดับเพลิงการควบคุมควันหรือแผนอพยพไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอแล้วก็แม้สาเหตุของเพลิงไหม้จะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานจากเจ้าหน้าที่นะคะแต่ลักษณะของเหตุการณ์ที่มีเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและเกิดความหนาควันหนาแน่นสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่สถานประกอบกิจการต้องให้ความสำคัญนะคะกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบก๊าซเชื้อเพลิงวัสดุตกแต่งภายในนะคะระบบแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและการจัดการเส้นทางอพยพให้สามารถใช้งานได้จริงในภาวะฉุกเฉินจากข้อมูลด้านความปลอดภัยก็ระบุนะคะว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้จำนวนมากไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงนะคะแต่เกิดจากการสูดดมควันและก๊าซพิษที่มีอุณหภูมิสูงซึ่งอาจทำให้หมดสติได้ภายในเพียงไม่กี่นาทีค่ะดังนั้นระบบแจ้งเตือนที่รวดเร็วการตัดสินใจอพยพทันทีและการมีทางหนีไฟที่เพียงพอและไม่มีสิ่งกีดขวางจึงเป็นหัวใจสำคัญของการลดการสูญเสียนะคะดังด้านสสปทค่ะก็ขอให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงผับบาร์และก็สถานบริการทั่วประเทศนะคะเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบก๊าซระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและก็อุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอค่ะจัดให้มีทางหนีไฟที่เพียงพอนะคะแล้วก็ไม่มีสิ่งกีดขวางติดตั้งป้ายทางหนีไฟและไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่สามารถใช้งานได้เมื่อไฟฟ้าดับตลอดจนฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการให้สอดคล้องกับความจุและก็ข้อจำกัดของอาคารนะคะสำหรับประชาชนที่เข้าใช้สถานบริการหรือว่าสถานบันเทิงหรือสถานที่ที่มีผู้คนที่หนาแน่นนะคะควรสังเกตตำแหน่งประตูทางออกและทางหนีไฟทุกครั้งหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะให้รีบอพยพออกจากอาคารทันทีไม่ย้อนกลับไปเก็บทรัพย์สินก้มต่ำหรือคลานเมื่อมีควันหนาแน่นนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าไปหลบในห้องน้ำหรือว่าพื้นที่ปิดที่ไม่มีทางออกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์เพื่อนำมาประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะทางวิชาการและก็แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อผลักดันให้มาตรการด้านความปลอดภัยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลในระยะยาวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องการช่วยเหลือนะคะจากเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง29รายแล้วก็บาดเจ็บอีก70รายนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะ ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดแล้วก็ดูแลรวมไปถึงการดูแลผู้บาดเจ็บติดตามอาการผู้ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะประสานติดต่อญาติผู้เสียชีวิตและดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็ครบถ้วนค่ะส่วนทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจึงได้สั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะคะพร้อมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าซึ่งขณะนี้ไปอยู่ที่สำนักงานเขตจตุจักรนะคะเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและก็อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายทั้งยังเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายกับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยในการเยียวยานะคะหากผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าคคบค่ะพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งนะคะเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคโดยไม่ให้ผู้เสียหายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะนายจุลพันธ์อมรพิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มอบหมายให้กับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือว่าสสปทเร่งดำเนินการมาตรการความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเน้นให้สถานประกอบกิจการตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะระบบไฟฟ้าระบบก๊าซทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงรวมทั้งจัดทำแล้วก็ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำค่ะโดยทางสสปทเองก็จะรวบรวมข้อมูลและก็ข้อเท็จจริงนะคะนำไปจัดทำข้อเป็นข้อเสนอแนะทางวิชาการแล้วก็ผลักดันมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานบันเทิงและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะไปติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องสุดท้ายที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่กำลังถกเถียงกันอยู่นะสำหรับเรื่องของการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะก็ออกมายืนยันนะคะว่าไม่ได้ยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการแต่อย่างใดนะคะแต่ระบุว่าข้าราชการรุ่นใหม่ไม่ต้องการบำนาญในวัยเกษียณนะคะแต่ต้องการเงินเดือนที่สูงเพื่อนำเงินไปซื้อประกันชีวิตเองนั่นเองค่ะนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการนะคะพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการอยู่นะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็ควบคุมค่าใช้จ่ายที่สูงหรืออยู่ที่ประมาณ 90,000 ล้านบาทต่อปีโดยขณะนี้ผู้ที่มีสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ5ล้านคนนะคะในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกรมบัญชีกลางก็ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าราชการแต่อย่างใดนะคะแต่จะเป็นการปรับปรุงพร้อมทั้งกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการพิจารณาโมเดลต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้กับข้าราชการที่เข้าใหม่นะคะโดยกรมบัญชีกลางค่ะมีหน้าที่สนับสนุนแล้วก็ให้ข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแก่ระดับนโยบายนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะเป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดทั้งในส่วนของเงินเดือนและก็สวัสดิการนะคะโดยแนวทางดังกล่าวก็สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการเบื้องต้นของกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ค่ะอายุต่ำกว่า30ปีที่พบว่าไม่ได้ต้องการระบบสวัสดิการบำนาญในวัยเกษียณนะคะแต่ต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้นพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตปัจจุบันนะคะเพื่อนำเงินไปลงทุนหรือบริหารจัดการซื้อประกันชีวิตด้วยตนเองนั่นเองค่ะสำหรับข้อเสนอที่ต้องการให้ดึงระบบประกันภัยเอกชนเข้ามาบริหารจัดการแทนระบบเดิมทั้งหมดนั้นนะคะกลุ่มก็เคยทำการศึกษาแล้วก็พบว่าทำได้ยากในทางปฏิบัติค่ะด้วย2ปัจจัยหลักก็คือ ต้นทุนการบริหารจัดการนะคะ Curing สูงเกินไปซึ่งอาจพุ่งสูงถึงระดับหมื่นล้านบาทรวมทั้งเงื่อนไขการดูแลตลอดชีวิตธรรมชาติของระบบข้าราชการนะคะต้องดูแลข้าราชการไปจนเสียชีวิตซึ่งค่ารักษาพยาบาลจะสูงที่สุดค่ะในช่วง1เดือนสุดท้ายของชีวิตซึ่งบริษัทประกันมักไม่รับเงื่อนไขนี้นะคะรวมทั้งความเสี่ยงสิทธิชนเพดานค่ะซึ่งความเสี่ยงสิทธิชนเพดานนะคะซึ่งฐานผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคซับซ้อนนะคะเช่นโรคมะเร็งและก็กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหากใช้ระบบประกันแบบเต็มรูปแบบก็อาจจะเกิดปัญหาในการเบิกจ่ายในการชนเพดานวงเงินสูงสุดได้ง่ายนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่กำลังพิจารณาดำเนินการในการปรับปรุงนะคะค่าสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะซึ่งเราจะเห็นข่าวตามไปที่ต่างๆไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆแล้วก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องนี้เนาะว่าจะเอายังไงกันแน่กับสวัสดิการของข้าราชการนั่นเองค่ะคุณผู้ชมฟังตอนนี้ก็มีการเปิดรับฟังด้วยนะคะว่าเราสามารถไปแสดงความคิดเห็นกันได้ด้วยนะคะที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางนั่นเองว่าต้องการแบบไหนนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาพิจารณาปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลต่างๆของข้าราชการอยู่นะคะซึ่งเป้าหมายก็คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายที่สูงซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 90,000 ล้านบาทต่อปีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังโดยขณะนี้ผู้ใช้สิทธิ์ก็อยู่ที่ประมาณ5ล้านคนนะคะซึ่งครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้มีอายุเกิน60ปีค่ะแต่กรมบัญชีกลางเองก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าราชการแต่อย่างใดแต่จะเป็นการปรับปรุงพร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะซึ่งใครอยากแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ก็สามารถไปได้นะคะที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางค่ะก็จะมีแบนเนอร์ให้เข้าไปกดแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะว่าต้องการให้ไปในทิศทางไหนนะคะรัฐบาลก็พิจารณาอยู่หลากหลายโมเดลนะคะมีโมเดลต่างๆให้เลือกพิจารณาเพื่อนำไปปรับใช้กับข้าราชการที่จะเข้ามาใหม่ค่ะโดยกรมบัญชีกลางก็มีหน้าที่นะคะในการสนับสนุนและก็ให้ข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้กับระดับนโยบายนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็จะเป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือแนวทางทั้งในส่วนของเงินเดือนและก็สวัสดิการของข้าราชการที่จะเข้ามาใหม่โดยแนวทางดังกล่าวก็จะสอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการเบื้องต้นของกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ด้วยนะคะก็คือข้าราชการที่มีอายุต่ำกว่า30ปีพบว่าโดยส่วนใหญ่เนาะก็ไม่ต้องการระบบสวัสดิการแบบบำนาญในวัยเกษียณค่ะแต่ว่าต้องการเงินเดือนที่สูงพอสำหรับการใช้ในชีวิตปัจจุบันเพื่อนำเงินไปลงทุนหรือว่าบริหารจัดการในการซื้อประกันด้วยตนเองนั่นเองนะคะสำหรับข้อเสนอมันก็มีที่บอกว่าให้ดึงประกันเอกชนเข้ามาบริหารจัดการแทนระบบเดิมทั้งหมดนั้นนะคะทางกรมก็ได้เคยทางกรมบัญชีกลางเองนะคะก็ได้เคยทำการศึกษาแล้วก็พบว่าทำได้ยากในทางปฏิบัติค่ะมี2ปัจจัยหลักๆนะคะที่ทำให้ในส่วนนี้ทำได้ยากนะคะก็คือต้นทุนของการบริหารจัดการนะคะการเคริ่งบินต่างๆมันสูงเกินไปนะคะซึ่งอาจพุ่งสูงถึงระดับหมื่นล้านเลยนะคะรวมทั้งเงื่อนไขการดูแลตลอดชีวิตของก็จะไม่มีนะคะธรรมชาติซึ่งธรรมชาติของระบบราชการก็ต้องดูแลข้าราชการไปจนเสียชีวิตนะคะค่ารักษาพยาบาลจะสูงที่สุดในช่วง1เดือนสุดท้ายของชีวิตค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังซึ่งบริษัทประกันมักจะไม่รับเงื่อนไขนี้นะคะรวมทั้งความเสี่ยงการใช้สิทธิ์ชนเพดานนะคะซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคซับซ้อนอย่างมะเร็งหรือว่ากลุ่มโรค NCD นะคะหากใช้ระบบประกันแบบเต็มรูปแบบของเอกชนก็อาจจะเกิดปัญหาการเบิกจ่ายที่วงเงินนะคะชนเพดานสูงสุดได้ง่ายนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความคืบหน้านะคะของเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการต่างๆของทางราชการนั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่นำมาฝากในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฟังอ่าวไทยในวันนี้ค่ะ ตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะดิฉันเย็นจิตและกำจรค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 นไปจนถึง 11:00 นโดยประมาณนะคะทางวิทยุสวทชุมพรนะคะ FM 100 MHz ค่ะสวทสุราษฎร์ธานีค่ะ FM 89.75 MHz นะคะสวทสมุย FM 96.75 MHz นะคะสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงค่ะ FM 97 MHz ค่ะสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะคะ AM 1242 KHz ค่ะรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus สนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus สนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
7: นายนภินทร ศรีสันพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพกว่า 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ1ถึง2ในปีนี้พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสันทพรมารายงาน
1: คณะกรรมการความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมศึกษามาตรการดูแลประชาชนและบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนรวมทั้งศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคตเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนและรักษาอธิปไตยของประเทศโดยมีนายภูสิทธิ์น้อยโสภาคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์ให้ได้ทราบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารสำนักข่าว GMA News ของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์และสำนักงานสถิติฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาคการเกษตรเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานจะช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนด้านการผลิตการขนส่งและการบริหารจัดการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์เริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อประเมินผลผลิตพืชผลทางการเกษตรขณะที่กระทรวงเกษตรจะสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามเพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถคาดการณ์ความต้องการอาหารในอนาคตและรับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีพร้อมรับชมการแสดงน้องเนเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกาก็อตเทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการสอบสวนเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี
1: ้สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่3ทีมเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยเข้าชิง2เหรียญทองในศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัตติการอำลอยศิลปินเยาวชนจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยการเข้าร่วมประกวดพร้อมโชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชมการแสดงดังกล่าวด้วยก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมให้การสนับสนุนน้องเนเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ในฐานะตัวแทนถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล
2: นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในวันนี้นางสาวรัตติการอำลอยหรือน้องเนเน่เยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์จะเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งในส่วนของการสนับสนุนรัฐบาลไทยพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนน้องเนเน่และถือเป็นพรีเซนเตอร์ที่ช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลซึ่งการที่น้องเนเน่เข้าร่วมรายการใหญ่ระดับโลกยังถือเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการเดินทางและการเข้าร่วมแข่งขันในทุกด้านอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งแรงใจและโหวตสนับสนุนน้องเนเน่เนื่องจากคะแนนเสียงโหวตจะเป็นตัวตัดสินสำคัญในรอบต่อไปโดยมีแนวทางที่จะให้มีการประชาสัมพันธ์ในการโหวตครั้งนี้ด้วย
3: คุณพ่อและน้องก็ทำเต็มที่แล้ววันนี้รัฐบาลอยากที่จะสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องประชาสัมพันธ์ช่วยกันโหวตก็เชิญคนไทยนะครับร่วมกันโหวตนะครับช่วยกันนะครับว่าเสียงโหวตเป็นรอบตัดสินในรอบต่อไปนะครับก็เชิญชวนทั้งประชาสัมพันธ์โดยทท.โดยหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันโหวตให้น้องเนเน่แล้วก็การสนับสนุนของกระทรวงกีฬาทท.ในนามรัฐบาลที่จะสนับสนุนการเดินทางค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างการเดินทางไปประกวดแข่งขันในทุกๆด้านคร
2: ับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวด้วยว่ากระทรวงยังมีแนวทางให้น้องเนเน่เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านความสามารถที่หลากหลายในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้คาดว่าในการพบกันของนายกรัฐมนตรีและน้องเนเน่ในวันนี้อาจได้เห็นการพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์และความสนใจทางดนตรีซึ่งอาจเห็นความร่วมมือในการสื่อสารในอนาคตเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และผลักดันความสามารถของเยาวชนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกสืบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นเพื่อดูแลค่าครองชีพยอมรับว่ามีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกระทรวงพาณิชย์จึงจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนและจะพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทโดยระบุว่าเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นที่เกิดจากการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดูแลค่าครองชีพประจำวันของประชาชนหลังราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงทั้งนี้ยอมรับว่าต้นทุนของร้านข้าวแกงมีหลายปัจจัยทั้งค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงกระทรวงพาณิชย์จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีร้านค้าลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าโดยให้ร้านค้าเหล่านั้นทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดและภาครัฐจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆทดแทนอย่างไรก็ตามนางสุปฏิยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดและยังไม่มีการนำข้อสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือและสมัครใจจากหลายภาคส่วนซึ่งขณะนี้มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทางกระทรวงพาณิชย์จึงขอหยุดรับฟังคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายก่อนเพื่อนำมาทบทวนและพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
5: ได้รับคำแนะนำมีคนโต้แย้งมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเราก็คงจะต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาทบทวนแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่าควรจะหาจุดเหมาะสมตรงไหนวันนี้ไม่ได้มีวาระที่จะนำเอาเข้าครม.มันไม่ควรจะมีเรื่องของความคิดต่างหรือขัดแย้งกันมากมีดราม่าเรื่องนี้มากมายเพราะว่าการทำงานแบบนี้มันจะต้องเป็นการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนทั้งแม่ค้าขายข้าวแกงเองก็ต้องสมัครใจเข้ามาลงทะเบียนรัฐบาลก็มีการสนับสนุนเงินเข้าไปอาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องของวัตถุดิบจากแหล่งที่ขายวัตถุดิบไปคุยกับคนที่เขาดูแลในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหารให้ลดราคาให้ดีถ้ามีความคิดที่ต่างอย่างนี้เนี่ยขอรับฟังก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาทบทวนอีกทีนึงแต่ตอนนี้ยังไม่ทำ
4: ส่วนกรณีที่ฝ่ายมาระบุว่ามีข้าวแกงราคา30บาทขายอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นนางสุภจีกล่าวว่าหากมีราคานั้นอยู่จริงก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นทางเลือกที่ดีแก่ประชาชนแต่กระทรวงพาณิชย์ยังต้องคิดหาแนวทางช่วยเหลือเพราะได้รับการเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากว่าราคาข้าวแกงในชีวิตประจำวันยังไม่ยอมปรับลดลงตามราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมากระทรวงจึงต้องเร่งสั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลจัดการเรื่องโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวนชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมรองรับผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมหลังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการว่าผลผลิตมะพร้าวแกงปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกราว69ล้านลูกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมประกอบกับยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงให้สำรวจกลุ่มที่ตกหล่นพร้อมติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการรองรับอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูก4จังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรได้ประสานโรงงานและผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรจนสามารถระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกอย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรบางส่วนเข้าไม่ถึงการรับซื้อเนื่องจากผู้ประกอบการรับซื้อผ่านเครือข่ายคู่ค้าเดิมและมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานเช่น GAP Monkey Free Certificate และระบบตรวจสอบย้อนกลับขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้ขอความร่วมมือโรงงานชะลอการนำเข้าในช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดส่งผลให้การนำเข้าช่วง5เดือนแรกของปีนี้ลดลงกว่าร้อยละ60จากปีก่อนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลราคามะพร้าวแกงผ่านการรับซื้อในราคานำตลาดการกำกับดูแลการนำเข้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับตำรวจทางหลวงชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ตั้งด่านสกัดรถบรรทุกจีนวิ่งล่องใต้ผิดเส้นทางพร้อมผลักดันกลับสู่เส้นทางหลักตามข้อตกลง GMS เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย
7: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงฝ่ายปกครองศุลกากรและพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่เชิงรุกในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นรถบรรทุกสินค้าสัญชาติจีนที่ลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการขนส่งของไทยจากการตรวจสอบบริเวณตลาดมรกตอำเภอหลังสวนพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนจอดทิ้งไว้5คันโดยไม่พบตัวผู้ขับรถเมื่อตรวจสอบประวัติพบว่ารถทั้งหมดเดินทางผ่านด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยแจ้งปลายทางไว้ที่กรุงเทพมหานครและจันทบุรีแต่ลักลอบวิ่งลงมาถึงภาคใต้เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดรถไว้เพื่อสืบหาผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอธิบดีกรมการขนส่งทางย้ำว่าหากตรวจพบรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางจะถูกสกัดจับเปรียบเทียบปรับและผลักดันให้กลับเข้าสู่เส้นทางหลัก9เส้นทางตามข้อตกลง GMS ทันทีโดยไม่อนุญาตให้เดินทางไปรับสินค้านอกเส้นทางเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานผ่านช่องทางการทูตเพื่อแจ้งเตือนผู้ประกอบการจีนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus อัดฉีด100ล้านสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
8: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพ 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ1ถึง2ในปีนี
9: ้ผู้ประกอบการรายใดมีความต้องการที่จะกู้เงินทุนหมุนเวียนเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็มี SME D Bank กรุงไทยช่วยดอกเบี้ย 3% ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพแล้วแต่ต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ประสานเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในส่วนของสำนักงานวิสาหกิจส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้เลยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึง25สิงหาคมเราจะช่วยเหลืออยู่ประมาณ 10,000 รายในวงเงิน100ล้านบาทครับ
8: นายณภินทร ยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าจากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่าสถิติที่ผ่านมาโรงงานที่ผลิตสินค้าทั่วไปปิดกิจการมากกว่าที่เปิดใหม่และโรงงานที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นการท่อมทุนกับต่างชาติอย่างไรก็ตามภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการไทยหันมาเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของไทยมาผสมผสานในการพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันได้มากกว่าผลิตสินค้าแบบทั่วไปที่ไม่มีเอกลักษณ์พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมคุมเข้มโรงงานปล่อยน้ำเสียเตรียมปรับเกณฑ์ใหม่ยึดศักยภาพแหล่งน้ำเป็นหลัก
10: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อเร่งตรวจสอบปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะพร้อมทั้งกวดขันการเข้าไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งอย่างเข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบชุมชนกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการปล่อยน้ำเสียหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะใหม่ทั้งหมดเนื่องจากระบบเดิมที่ใช้การตรวจสอบจากต้นตอของโรงงานแต่ละแห่งว่ามีค่าการปล่อยมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่นั้นยังคงสร้างปัญหาในภาพรวมโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองลดลงส่งผลให้ความเข้มข้นของสารเคมีและมลพิษสูงขึ้นแม้ทุกโรงงานจะปฏิบัติตามกติกาแล้วก็ตามแนวทางใหม่จึงจะเปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาจากศักยภาพของแหล่งน้ำสาธารณะเป็นหลักว่าสามารถรองรับวัตถุเจือปนได้มากน้อยเพียงใดจากนั้นจึงนำขีดความสามารถในการรองรับมลพิษ แหล่งน้ำนั้นมาแบ่งสัดส่วนให้กับโรงงานแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษสะสมจนเกินค่ามาตรฐานของแหล่งน้ำ
11: ดังนั้นวันนี้จากนี้ไปเนี่ยแนวคิดของการปล่อยของเสียลงในแม่น้ำหรือว่าในแหล่งน้ำสาธารณะแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่ว่าในแหล่งน้ำหรือแม่น้ำที่แต่ละโรงงานอยู่นั้นมีศักยภาพสามารถรองรับวัตถุเจือปนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยเวิร์กกลับมาว่าเมื่อแหล่งน้ำนี้รับได้เท่าไหร่แล้วแต่ละโรงงานที่อยู่รอบๆแหล่งน้ำนั้นเนี่ยจะต้องมาแชร์กันไม่ใช่คือแต่ละคนก็จะบอกว่าทุกคนทำตามกติกาแล้วแต่พอได้มาตรฐานทุกๆโรงงานมารวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไม่ได้มาตรฐาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังกล่าวอีกว่าขอความร่วมมือจากประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นความผิดปกติของการปล่อยมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงนันทากิจปาโลรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมออกไปอีก5วันถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมออกไปอีก5วันจากเดิมสิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมเป็นวันที่20กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยยืนยันว่าไม่กระทบกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งยังคงจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569การเลือกตั้งครั้งนี้จะคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนเข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการประกันสังคมซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40รวมถึงนายจ้างในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพลตำรวจโทรุทธพงศ์อวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและทรงส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ก้าวพลาดในสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกว่า20กิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระปณิธานงานยุติธรรมและการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการตรวจสอบเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี้ด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสืบสวนเส้นทางการเงินหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ
13: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าในช่วงบ่ายวันนี้ทางคณะทำงานที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จะนำข้อสรุปเบื้องต้นในระยะแรกมารายงานให้ทราบเพื่อเตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรี รวมถึงจะมีการพิจารณาอุดช่องว่างทางกฎหมายที่พบเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีขณะที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุถึงความคืบหน้าในส่วนของ DSI ว่าขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนซึ่งเป็นคนละส่วนกับการดำเนินงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดย DSI จะมุ่งเน้นไปพฤติการในลักษณะช่อโกงและหากมีการรับเป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการก็พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันดำเนินการตามกฎหมายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องย้ำไม่กังวลถูกฟ้องกลับเพราะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
14: นายอันสิทธิ์สัมพันธ์ชลัดปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการ

0: ไปได้ตรวจสอบเมื่อ7วันแล้วได้มีข้อมูลข้อจริงเบื้องต้นเราก็ได้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตำรวจเขาก็ดูเรื่องของเส้นทางการเงินดูเกี่ยวกับการที่มีคนให้ปากคำต่างๆไปสอบสวนต่างๆใครที่อยู่ในข่ายเนี่ยแล้วพิชิตเนี่ยกับคนที่ถูกจับเนี่ยก็อยู่ในชื่อที่ปปช.มีอยู่ด้วยทุกคนก็ทำในหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายมันจะเจอกันก็คือคนที่ทำความผิดทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดี
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวว่าการสอบสวนจะขยายผลไปยังทุกคนเกี่ยวข้องไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบในเบื้องต้นส่วนกรณีมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายนอกหรือฝ่ายการเมืองเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจในการดำเนินการตามพยานหลักฐานสำหรับจำนวนข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบความผิดปกติเรื่องของคะแนนที่จะส่งให้คณะกรรมการกลางเพิกถอนมีจำนวนกว่า 5,000 รายคดีนายสันแสนสุขรายงาน
2: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าจะดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้ภายใน120วันนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีการสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางราชการซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนส่วนนโยบายและกรอบการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนายธีรพัฒน์ชี้แจงว่าการทำงานทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนดไว้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันขณะนี้กระบวนการเพิ่งเริ่มต้นจึงต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นใดสำหรับประเด็นที่ว่าจะมีรายชื่อคนอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนายธีรพัฒน์กล่าวว่าเป็นคนละกระบวนการกับที่กำลังดำเนินการอยู่และเป็นข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานซึ่งถือเป็นคนละเรื่องกัน
3: ท่านไม่ได้มีนโยบายอะไรกรอบการทำงานเป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่ามันมีเวลาตั้ง120วันเพิ่งเริ่มตั้งเองครับก็ต้องไปดูเรื่องกระบวนการที่ว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเขามีอะไรบ้างยังครับไม่มีเลยครับเพราะเป็นเรื่องของกระบวนการคนละกระบวนการนะฮะเพราะว่าหน่วยไหนมีกระบวนการอย่างไรก็เรื่องของข้อกฎหมายของแต่ละที่กำลังคนเรื่องกันนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีฟอเร็กหลังศาลอนุมัติหมายจับ2รายพร้อมย้ำกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามพยานหลักฐาน
4: พลตำรวจโทรุธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีฟอเร็กภายหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพียง2รายจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกรวม30รายโดยระบุว่าผู้ต้องหาที่เหลือรวมทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่ง DSI จะดำเนินการออกหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินไม่ใช่การเร่งรัดคดีส่วนยอดกระทำที่พบจำนวนกว่า833ล้านบาทยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากเป็นรายละเอียดในสำนวนส่วนความคืบหน้าคดีอ้างยี่และฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ทางนี้ DSI ต้องรอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษก่อนนำผลมาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นในสำนวนโดยยืนยันว่า DSI ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับผลของกกต.ทั้งหมดแต่จะพิจารณาตามพยานหลักฐานที่มีขณะที่จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในคดีอ้างยี่และฟอกเงินซึ่งขณะนี้มีเพียง8รายและก่อนหน้านี้ DSI จะสอบปากคำพยานกว่า 2,000 รายนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าเป็นไปตามระบบของพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ต้องหาในปัจจุบันพร้อมกันนี้ DSI ได้ทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน22รายตามแนวทางที่ศาลกำหนดเรียบร้อยแล้วดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิต30รายในจำนวนนี้ยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม76คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดณเวลา 9:00 นวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน30รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด สามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลแล้ว20

0: 17รายและยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมสะสมอยู่ที่76คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน15รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน36รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
1: นายจุมพจน์วรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับขีดภัยระบบทางหนีไฟเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อให้ทุกแห่งมีความพร้อมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัตน์สืบศรีสุขข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการลดภาระงานครูสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานลดภาระงานครูเป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดภาระงานครูของคณะกรรมการลดภาระงานครูเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระงานครูให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผ่านระบบออนไลน์โดยนางพัทรวรรณกล่าวว่าการลดภาระงานครูเป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยมุ่งลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อให้ครูมีเวลาพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3คณะทำงานได้แก่ด้านเวิร์กสมาร์ทด้านระบบครัวกลางและด้านการบริหารอัตรากำลังและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดงานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนลดการประเมินและการประชุมที่ซ้ำซ้อนและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเมื่อเวลาประมาณ 20:45 นของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการโจมตีคืนที่3ติดต่อกันพร้อมยืนยันว่าการโจมตีทางอากาศครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับกองกำลังอิหร่านรวมถึง ลดขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับนายฮิวิตนักจัดรายการวิทยุสายอนุรักษ์นิยมชื่อดังของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยขู่ว่าสหรัฐจะปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงกับอิหร่านต่อไปพร้อมยืนยันว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในการยุติสงครามยังมีความเป็นไปได้
0: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดของกลุ่มพันธมิตรผู้สนับสนุนยูเครนสู่สันติภาพครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าบรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนต่างให้คำมั่นที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนด้วยการส่งกำลังทหารไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศยูเครนหากสงครามดังกล่าวสิ้นสุดลงผู้นำฝรั่งเศสยังประกาศว่ายูเครนจะได้รับเครื่องบินรบรุ่นราฟาลของฝรั่งเศสจำนวน16ลำโดยเครื่องบินชุดแรกจะสามารถเริ่มปฏิบัติการทางอากาศได้ในช่วงปี2571ถึงปี2572นอกจากนี้บรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนจะส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านขีปนาวุธเคลื่อนที่พิสัยกลางรุ่นมัมบ้าให้กับยูเครนเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน
4: หนังสือพิมพ์โรดงชินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าพายุเอฟฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกผ่านทะเลเหลืองก่อนจะเคลื่อนตัวพัดผ่านพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศระหว่างวันอังคารและวันพุธนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงได้ขณะที่ในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและดำเนินมาตรการทุกขีดทางเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุดทั้งนี้เกาหลีเหนือถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้ว
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเดลซีโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,500 รายนางโรดิเกสกล่าวเพิ่มเติมว่าเวเนซุเอลามีกำลังการผลิตน้ำมันอยู่ที่ 1,200,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ10เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยรัฐบาลเวเนซุเอลายังคงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ทั้งนี้การผลิตน้ำมันดิบซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของเวเนซุเอลากระจุกตัวอยู่บริเวณทะเลสาบมาราไกโบทางตะวันตกเฉียงเหนือและแถบลุ่มน้ำโอรินโกทางตะวันออกของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: ศึกเอเชียน BMX ฟรีสไตล์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองจื่อกงประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทแฟตแลนด์ภาคภูมิผู้สะอาดสู้เต็มที่ก่อนคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังพ่ายนักกีฬาจากญี่ปุ่นส่วนรุ่งเรืองพามีและสายทานเพชรนุ่มทำตามแผนหลังทีมผู้ฝึกสอนเน้นให้นักกีฬาเลือกใช้ท่าที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทพาร์คไปชิงเหรียญทองได้สำเร็จศึก WGP 1 Waterjet World Series บัลแกเรียกลางปี2026ที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูกาสประเทศบัลแกเรียรุ่น Expert Ski GP ธนาวิทย์โมลีขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นที่1ทำ Perfect Game คว้า180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จส่วนรุ่น Women Runabout 1,100 Stock สะสีนาผิวงามแชมป์โลก World Series คนปัจจุบันทำ Perfect Game ชนะรวดทุกโมโตเก็บ180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาให้ทัพเจ็ตสกีไทยได้เช่นกันขณะที่รุ่นอาชีพรุ่นโปรแอมสกีสต็อกธนวิทย์โมลีและธนวินโมลีจุงมือโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1และ2ตามลำดับส่งผลให้ธนวินโมลีมี103คะแนนทำเพอร์เฟกต์เกมส่วนธนวิทย์มี166คะแนนขึ้นโพเดียมด้วยกันได้สำเร็จการแข่งขันซาวด์อีสต์อาเซียนคาราเต้เฟเดเรชั่นแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองนินบินประเทศเวียดนามทัพคาราเต้ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า6เหรียญทอง4เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงทะยานขึ้นมารั้งอันดับ4ของอาเซียนได้สำเร็จ ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกรุ่นหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยได้สิทธิ์บายในรอบแรกก่อนจะลงสนามในรอบ2หัวชนะซุนจุนเจียนักเทนนิสเจ้าถิ่นจีน2-0เซต6-2และ6-0ไปพบพานเจียหยูในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายและเป็นสลักทิพย์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าหัวชนะไป2-0เซต6-0และ6-2ส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครบถ้วนทั้งหมดพร้อมวางแผนเตรียมงบถึงศึกยูทโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงาน
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าอันนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเอง
7: เดิมทีอนุมัติงบประมาณไว้131ล้านก็วันนี้มีอีก3สมาคมที่จะส่งเพิ่มทางกองทุนทางกกท.ยืนยันครับว่าจะหาเงินเพิ่มให้อีกให้อีก3สมาคมซึ่งผ่านเกณฑ์ได้มีงบประมาณในการไปแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งที่จะถึงนี้นะครับเราส่งครบทุกคนนะครับไม่มีการตัดนักกีฬาในตามหลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
6: ขณะที่การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาชุดยูทโอลิมปิกเกมระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนได้กำชับให้สมาคมกีฬาจัดทำแผนงบประมาณโดยเร็วเพื่อจะได้ตั้งงบประมาณไว้ครบถ้วนก่อนเปลี่ยนปีงบประมาณใหม่ในปี2570ซึ่งในระยะยาวต้องมีวางแผนร่วมกันทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆเพื่อสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้สมาคมกีฬาทุกสมาคมสร้างนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไปพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
5: นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สัปดาห์ที่3จากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิหลังทำผลงานสัปดาห์สุดท้ายเก็บชัยชนะเพิ่มอีก1นัดจากบราซิลสรุป3สัปดาห์ของการแข่งขันจบที่อันดับ14ของตารางเนชั่นลีกด้วยการชนะ3จาก12นัดนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นแรงผลักดันทีมชาติไทยให้ยังคงอยู่ในเส้นทางของรายการเนชั่นลีกและยืนยันว่าปีหน้าสมาคมจะรับเป็นเจ้าภาพแข่งขัน VNL สนามใดสนามหนึ่งให้ได้เพื่อแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทย
8: สำหรับ VNL เนี่ยเราก็คิดว่าปีหน้านะครับเราก็จะได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อขอให้นะครับให้ท่านได้ช่วยสนับสนุนให้เราได้เป็นเจ้าภาพซึ่งในส่วนของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยเขาก็พร้อมนะครับที่จะให้เราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาก็ยังมีการพูดถึงว่าอยากจะให้เป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศได้ซ้ำไปนะครับอันนี้ก็คงต้องไปหารือกับผู้ที่จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งก็คงต้องไปเกี่ยวเนื่องกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คงจะได้ตัดสินใจในประเด็นนี้นะครับในต่อไปคงคนไทยคงได้ชมแน่นะครับสำหรับ VNL ในปีหน้าที่ประเทศไทยเราอย่างนี้ก็1สัปดาห์ครับ
5: ด้านนายเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหรือโค้ชออสกล่าวถึงเป้าหมาย3รายการหลังจากนี้คือ CV Cup ชิงแชมป์เอเชียและ Asian Game ครั้งที่20ว่า CV Cup จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่ได้ทดสอบฝีมือแสดงศักยภาพส่วนชิงแชมป์เอเชียและ Asian Game ตั้งเป้าว่าทีมจะติดท็อป3ให้ได้สำหรับนักกีฬาที่เพิ่งเดินทางกลับจากโอซาก้าจะได้พักและฟื้นฟูร่างกาย5วันโดยทั้งหมดจะกลับแคมป์เพื่อฝึกซ้อมกับคนอื่นๆในวันที่19กรกฎาคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวยูรี่ติเลมันกองกลางทีมชาติเบลเยียมของแอสตันวิลล่าไปร่วมทีมด้วยการจ่ายค่าฉีกสัญญา41ล้านยูโรหรือ 1,563 ล้านบาทสำหรับยูรี่ติเลมันกองกลางวัย29ปีเคยเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีก138นัดยิงไป18ประตูก่อนย้ายไปค้าแข้งกับแอสตันวิลล่าเมื่อปี2023ลงเล่นรวม93นัดยิง5ประตูล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติเบลเยียมในฟุตบอลโลก2026ด้วยการตกรอบก่อนรองชนะเลิศหลังแพ้สเปน 1-2 ประตูผานิชคาดนาครายงาน
9: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอนหนูมีความหมายว่าร่วงจนเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาละลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:00 น.นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเพื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความปราณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพในวันและเวลาราชการทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์024139300สำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.thหรือสอบถามโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยท่านผู้ฟังคะหากกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาหลายคนคงมีภาพจำและคุ้นหูกับชื่อของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยองค์กรการกุศลที่เป็นที่พึ่งของคนไทยเมื่อเกิดอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงหลายครั้งที่ผ่านมาพระองค์ท่านได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนราษฎรและแจกถุงยังชีพของมูลนิธิด้วยพระองค์เองเป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งหมายล่วงหน้าและของในถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมักเป็นที่พูดถึงกันว่ามีของใช้ที่จำเป็นครบครันและดีที่สุดสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีปัจจุบันยังมีคณะกรรมการมูลนิธิผู้บริหารและเครือข่ายอาสาสมัครที่ยังสานต่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นมรดกที่สำคัญที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามอบไว้ให้เพื่อเป็นที่พึ่งของคนไทยในยามยากให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อที่จะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิจนิรันดร์จบบทความประจำวันเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกรัตและภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
14: อยากมีธุรกิจของตัวเองแต่ไม่อยากเริ่มจากศูนย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชวนคนไทยเริ่มต้นอาชีพโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus มีแฟรนไชส์ช่วยเริ่มมีรัฐช่วยจ่ายมีทำเลช่วยขายรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพิเศษฟรีค่าเช่าพื้นที่ขายในแมคโครและโลตัสนาน6เดือนเริ่มเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ตั้งแต่1กรกฎาคมนี้โอกาสดีมีจำกัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-547-5953หรือสายด่วน1570กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
11: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
15: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
11: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุกสามเดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
1: เอ้าเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้เตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14 นาฬิกานะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนะครับจากรัฐบาลมาสู่ท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้พี่หนุ่มก็มาพร้อมกับน้องๆนะครับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีครับน้องหลุยแล้วก็น้องไอซ์ครับ
1: สวัสดีครับสกุลแสงวิเชียนครับ
2: สวัสดีครับไอซ์เฉลิมคงคาวงครับ
0: ครับน้องหลุยส์กับน้องไอซ์ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับในช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับความจริงประเทศไทยนะครับที่จะมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับก็เจอกันนะครับวันนี้วันอังคารนะครับที่14 กรกฎาคม 2569นะครับในส่วนของวันอังคารนะครับก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเสียงถ่ายทอดการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับพี่หนุ่มก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับให้ท่านได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีวาระที่หลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับในส่วนของเรื่องโครงการผู้เข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งในการประชุมวันนี้ก็จะมีวาระที่จะมีการพิจารณากันนะครับก็คือการพิจารณาเว้นนะครับเกณฑ์คุณสมบัติบางประการนะครับของผู้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569นะครับก่อนที่จะคัดกรองให้เหลือ 18.1 ล้านคนนะครับแล้วก็ถ้าว่ามีผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้วนะครับก็จะ

เริ่มให้สิทธิ์นะครับสวัสดิการตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569นะครับแล้วก็มีข้อเสนอที่เข้ามาด้วยนะครับพ่วงข้อเสนอเข้ามาด้วยก็คือการไม่นำสินเชื่อภาคเกษตรกรรมนะครับมารวมคำนวณกับสินเชื่ออุปโภคบริโภคนะครับซึ่งกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทนะครับเพื่อไม่ให้ผู้มีภาระสินเชื่อด้านเกษตรถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังนะครับยังเสนอผ่อนปรนนะครับเกณฑ์ด้านการลดหย่อนภาษีนะครับโดยผู้สมัครที่เป็นบิดาหรือว่ามารดาแล้วก็ผู้มีเงินได้นะครับนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูจะไม่ถูกตัดสิทธิ์นะครับจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเกณฑ์เกี่ยวกับคู่สมรสนะครับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็บุตรบุญธรรมนะครับก็ยังคงสิทธิ์ที่เหมือนเดิมนะครับที่จะเป็นเกณฑ์พิจารณานะครับโดยจะถูกตัดสิทธิ์นะครับหากผู้มีเงินได้นำบุคคลดังกล่าวไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะครับก็คือมีบุตรนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับถ้าเกิดว่านำสิทธิ์ของบุตรนะครับเข้าลดหย่อนภาษีนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่ให้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็หากครม.นะครับเห็นชอบข้อเสนอนะครับกระทรวงการคลังนะครับก็จะนำข้อมูลนะครับเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลนะครับหรือว่า Data Lake นะครับเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายนะครับ 18.1 ล้านคนนะครับก็ประกอบด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมที่ยืนยันตัวตนแล้วนะครับ 12.7 ล้านคนนะครับแล้วก็ผู้มีรายได้น้อยหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะครับรายใหม่จากการสำรวจอีก 5.4 ล้านคนนะครับนี่สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับเมื่อวานนี้ก็เริ่มทยอยเข้าในบัญชีนะครับสำหรับการช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับคนละ100บาทนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไทม์ไลน์นะครับในการที่จะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ถือบัตรเดิมอยู่นะครับส่วนในของกลุ่มใหม่นะครับก็จะมีเกณฑ์หน้าต่างๆนะครับที่จะมีการพิจารณากันวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเกิดว่ามีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะได้รับทราบรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะมีหลักเกณฑ์แล้วก็มีมติที่จะอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประชุมครม.วันนี้ที่หลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับท่านผู้ฟังหลายคนนะครับท่านผู้ฟังตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับก็โทรมาสอบถามนะครับว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่จะมีมาเมื่อไหร่เรื่องของเงินช่วยเหลือคนจนนี่จะมาอะไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับกับสิทธิที่รัฐบาลนะครับมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับเพื่อจะให้ท่านนะครับได้มีเงินไปดำรงชีวิตนะครับไปช่วยนะครับช่วยบ้างช่วยเหลือในค่าครองชีพในชีวิตประจำวันนะครับหลายคนบางทีก็ทำงานตามแรงงานขั้นต่ำนะครับบางจังหวัดนี่ก็มีค่าแรง300บาทนะครับถ้าเกิดว่าตามมาตรฐานแรงงานนะครับในส่วนของพื้นที่นักศึกษาธรรมราชเนี่ยเราก็มีเรื่องของมาตรฐานค่าแรงที่เป็นค่าแรงขั้นต่ำที่ทุกคนจะได้รับนะครับวันละ300กว่าบาทนะครับนี่ก็เป็นแล้วแต่ละพื้นที่แต่ว่าบางคนนะครับก็อาจจะทำมาค้าขายนะครับขายของก็อาจจะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับการมาจับจ่ายใช้สอยนะครับของผู้ที่มาซื้อขายบางวันขายได้มากก็อาจจะได้มีรายได้มากแต่บางคนก็ขายรายได้น้อยก็อาจจะมีรายได้น้อยนะครับก็จะได้เงินส่วนนี้นะครับเข้ามาช่วยกันนะครับหรือว่าผู้ที่อาจจะรับจ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็อาจจะได้นำเงินส่วนนี้นะครับมาช่วยเหลือในการที่จะมาดำรงชีวิตนะครับซื้อเครื่องใช้ซื้อข้าวสารซื้ออาหารนะครับที่จะกักตุนไว้นะครับในยามที่ไม่มีรายได้หรือว่าขาดแคลนแล้วก็ผู้ที่สูงอายุนะครับหลายคนก็พอสูงอายุแก่ตัวไปนะครับไม่ได้ทำงานก็ทำให้ขาดรายได้นะครับบางทีก็ไม่มีลูกหลานที่จะมาดูแลนะครับก็ต้องช่วยเหลือตัวเองครับแล้วก็เป็นส่วนแล้วของรัฐบาลที่จะมาช่วยนะครับกับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงแรกนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับ2เลขหมาย2เบอร์เหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับสวัสดีทักทายนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับนี่ทักทายกันมาทุกวันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC คุณสมบัติมั่นยืนนะครับจากจังหวัดพรนะครับแล้วก็น้องต้นน้ำนะครับปรมินทร์นิรโสนะครับ
ก็เป็น FC อีก1คนนะครับที่รับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นอีก1ช่องทางนะครับที่ให้สามารถนะครับท่านสามารถที่จะรับฟังรายการย้อนหลังได้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเกิดว่ามาติดตามไม่ทันนะครับแต่อยากจะฟังรายการย้อนหลังนะครับหรือว่าอยากจะเห็นหน้าพี่หนุ่มเห็นหน้าน้องนักศึกษาฝึกงานทั้ง2คนนะครับก็สามารถรับฟังได้นะครับผ่านทางช่องทายช่องทางออนไลน์ของเรานะครับคือช่องทาง Facebook ของสวทนครศรีธรรมราชแล้วก็อีก1ช่องนะครับก็คือช่องทาง YouTube นะครับเข้าไปที่ช่องสวท.นครศรีธรรมราชนะครับช่อง YouTube นี้ก็จะสามารถที่จะดูได้นานหลายปีนะครับเพราะไฟล์วิดีโอจะเก็บไว้ได้นานนะครับแต่ว่าในส่วนของช่องทาง Facebook นะครับก็ไฟล์วิดีโอก็จะเก็บไว้ได้ประมาณ1เดือนนะครับพอ1เดือนปุ๊บเขาก็จะลบเป็นไฟล์วิดีโอทันทีนะครับก็ไม่สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นานนะครับในช่องทาง2ช่องนี้นะครับส่วนช่อง TikTok นะครับยังไม่ได้เปิดช่องนะครับท่านผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็มีครับมีช่อง TikTok นะครับพี่หนุ่มเองก็มีช่อง TikTok นะครับแฟน FC รายการนะครับอยากจะไปดู TikTok พี่หนุ่มก็เข้าไปดูได้นะครับช่องพี่หนุ่มออนไลน์นะครับก็เข้าไปดูเข้าไปติดตามช่องด้วยนะครับก็ต้องขอโฆษณาช่อง TikTok ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับมีช่อง TikTok ด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็แอบโฆษณานิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรกันนะครับท่านผู้ฟังอย่าว่ากันนะครับกับช่วงนี้นะครับช่วงที่หลายคนก็ต้องปรับตัวนะครับกับโลกยุคใหม่นะครับโลกยุคดิจิทัลนะครับโลกของ AI นะครับที่นับวันนี้ก็จะเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตในประจำวันนะครับเรื่องของการทำงานนะครับหลายหน่วยงานก็เริ่มที่จะนำ AI เข้ามาปรับใช้ในการทำงานนะครับหลายบริษัทก็เริ่มที่จะเอา AI มาจ้างทดแทนคนนะครับที่จะประหยัดทั้งเรื่องของค่าจ้างเรื่องของการทำงานนะครับที่บางครั้ง AI ก็สามารถที่จะทำงานได้รวดเร็วนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่มีเออร์เรอร์นะครับจากเครื่องจักรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเออร์เรอร์จากระบบที่มันขัดข้องนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า AI จะช่วยได้ขนาดไหนนะครับก็ต้องเป็นการที่จะประมวลแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับกับการปรับตัวนะครับท่านฟังพูดจริงๆก็คือเรื่องของการปรับตัวที่จะให้ใช้ได้ทันเทคโนโลยีนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับโลกก็หมุนไปนะครับเราก็ต้องปรับตัวให้กับให้ทันกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามานะครับเรื่องของเทคโนโลยี AI เรื่องของสื่อโซเชียลต่างๆนะครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนในการใช้ชีวิตในประจำวันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับมีท่านผู้ฟังโทรกันเข้ามานะครับขอเพลงชวนน้องทำบุญนะครับของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็ไว้อาลัยกับสายลมนะครับของคุณรัติการนะครับพี่หมูจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอกันเข้ามานะครับแล้วก็สาวภูไทยนะครับของคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับอันนี้น้องไอซ์เป็นคนรับสายนะครับก็ไม่แน่ใจว่าโทรมาจากไหนนะครับแล้วก็คุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับขอเพลงน้องลำดวนนะครับของสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังนะครับช่วงข่าวจริงประเทศไทยกับน้องนักศึกษาฝึกงานนะครับ

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับผมข่าวแรกนะครับผมเป็นข่าวของท่านสุชาติครับผมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจเข้มกรณีลักลอบทิ้งของเสียที่จังหวัดระยองครับผมเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีลักลอบนำของเสียและเศษวัสดุไปทิ้งในพื้นที่ตำบลแม่น้ำคัวเออปวกแดงจังหวัดระยองพร้อมเร่งประเมินผลกระทบดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและแก้ไขปัญหาโดยเร็วครับด้านกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13จังหวัดชลบุรีและศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองกองตรวจสอบมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบพบการนำเศษพลาสติกเช่นเศษโฟมถุงมือยางกระป๋องบรรจุสาร

0: ทำลายรวมถึงเศษไม้กระดาษเศษผ้าไปถมในบ่อดินเก่ากลางไร่สับปะรดครับเบื้องต้นตรวจสอบคุณภาพน้ำพบค่าเป็นกรดด่างอยู่ที่ 5.0 pH ครับและได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์โลหะหนักและสารปนเปื้อนเพิ่มเติมครับเบื้องต้นคอพอเสนอให้เจ้าหน้าที่ที่ดินเร่งขนย้ายของเสียไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายในขณะที่เทศบาลตำบลแม่น้ำคูเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายรักษาความสะอาดพร้อมสั่งระงับการกระทำทันทีครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจะพิจารณาครับดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายหากผลตรวจยืนยันว่าของเสียเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายครับกรณีกรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าจะติดตามผลการตรวจวิเคราะห์และดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดครับเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนครับผม
1: มาต่อที่ข่าวถัดไปนะครับผมกรมอุตุเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่ภาคตะวันออกเสี่ยงฝนตกหนักมากจับตาน้ำท่วมฉับพลันครับวันที่14กุมภาพันธ์2519กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยประกาศประเทศไทยยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมรสุมตอนออกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้พื้นที่มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบุรีและเพชรบุรีครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นกันครับภาคตะวันออกต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนตกหนักฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะช่วงค่ำถึงบ่ายขออภัยครับช่วงบ่ายถึงค่ำประชาชนควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและระมัดระวังน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงในช่วงฝนตกหนักครับเพื่อเป็นการปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินขอทุกท่านฟังเพลงทุกครับ

ามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงฯ FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: ว่าไงกันครับผู้ใหญ่บ้านกิโลสองกองนางลาดน้อยลาดใหญ่หนองไผ่หนองแหนบ้านแต่บ้านตอนบ้านดอนบ้านดงตามที่ผมบอกให้เตรียมโครงการไว้สำหรับผันเงินนั่นน่ะเสร็จกันหรือยังถ้าหากว่าเสร็จแล้วก็มาส่งผมถ้าหากว่าสมควรยังไงผมจะได้อนุมัติ
1: ของผมเสร็จแล้วครับนี่ครับผมครับ
0: เอาละขอบใจขอบใจเดี๋ยวก็จะรู้ว่าของใครบ้างที่จะได้รับการอนุมัติ

0: ่ผู้ใหญ่กล้อย
1: ครับผม
0: คิดจะผันเงินไปซื้อไร่ซื้อนาแจกพวกโจรเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: อ้าวแล้วผู้ใหญ่กล้อยรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นโจรบ้าง
1: รู้ครับผม
0: รู้ได้ยังไง
1: ก็หมู่บ้านผมนะเขาเป็นโจรทั้งหมู่บ้านเลยครับ
0: อ้าวอย่างนั้นก็แสดงว่าผู้ใหญ่กลอยเป็นผู้ที่เลี้ยงโจรนะสิ
1: อุ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพวกโจรน่ะมันเลี้ยงผมตั้งหากแล้วมันปล้นเสร็จมันก็มาแบ่งให้ผมใช้ครับ
0: อย่างนั้นก็ดีแล้วนะผมจะได้ให้เงินจำนวน 50,000 เนี่ยให้ผู้ใหญ่กลอยเก็บเอาไว้ถ้าว่าใครอยากได้ก็ไปปล้นเอาที่บ้านผู้ใหญ่กลอยก็แล้วกัน
1: ดีครับ
0: เอาอนุมัติ

0: นมันไม่ตกเลยหรือว่าไงผู้ใหญ่ดอน
1: ครับมันทำท่าจะตกอ่ะแต่มันก็ไม่ตกมีก้อนเมฆลอยมามากมายแต่มันก็ไปลอยตกแต่ที่อื่นทั้งหมด
0: แล้วที่ขอผันเงินมา 40,000 บาทนี่จะเอาไปทำอะไรบ้าง
1: ผมจะผันเงินจำนวนนี้ไปซื้อเชือกไนลอนมาแจกชาวบ้านครับ
0: แจกไปทำไมกัน
1: แจกให้เขาเอาไปผูกก้อนเมฆล่ามไว้นาใครก็นามันไม่ให้ฝนไปตกที่อื่นครับ
0: มีหัวสมองเข้าท่าทันสมัยดีนะแต่ระวังนะขอเตือนหน่อยจะเกิดปัญหาขโมยก้อนเมฆกันนะ
1: ครับ
0: เอาอย่างนั้นอนุมัติ

0: าว่าไงผู้ใหญ่น้อยสะดวกสบายทุกอย่างจริงๆเหรอ
1: แมนอีหลีครับ
0: ในหมู่บ้านของคุณน่ะมีกี่หลังคาเรือนกัน
1: นี่บ้านผมหลังเดียวครับ
0: ฮะแล้วลูกบ้านคนอื่นๆเขาไปไหนกันหมดล่ะ
1: คือว่าพวกลูกบ้านของผมน่ะล่อการพันเงินจากท่านกำนันบ่ไหวเลยอดอยากตายกันหมดสมบัติอันใดๆก็ตกเป็นของผมผู้เดียวเลยบ่เดือดร้อนครับ
0: จังสั้นทางสภาตำบลก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะ

0: ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกับบทเพลงเพราะๆที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามานะครับกับบทเพลงของคุณเพลินพรมแดนนะครับราชาเพลงพูดนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับเรามีรัฐบาลที่เอาอยากจะสร้างงานสร้างอาชีพนะครับเพราะว่าช่วงนั้นนะครับประเทศไทยนะครับยังไม่มีแต่อาชีพเกษตรกรรมนะครับทำให้การบริหารงานหรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับภายในประเทศยังไม่มีนะครับก็เป็นสมัยน่าจะเป็นสมัยรัชกาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับที่ท่านมีโครงการเงินผันนะครับก็เรียกว่าโครงการเงินผันนะครับยุคก็เอานำเงินอันนี้นะครับมาจ้างงานนะครับสร้างอาชีพนะครับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชนบทนะครับเพื่อที่จะเป็นการกระจายเงินแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในส่วนของแนวความคิดนะครับเมื่อก่อนนะครับก็มีเขาก็เรียกกันว่าเงินผันนะครับพี่หนุ่มนี่ก็ไม่ทันนะครับยุคเงินผันนะครับแต่ก็ได้ยินเรื่องราวที่เขาพูดที่เขาเล่ากันมานะครับว่าเมื่อก่อนก็มีเรื่องของเงินผันนะครับที่จะแจกเงินนะครับไปสร้างงานสร้างอาชีพนะครับผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับก็เป็นเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพกันนะครับก็มาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยนะครับในส่วนของการที่จะมีไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัดนะครับซึ่งจะสร้างรายได้รัฐช่วยจ่ายสูงสุด 10,000 บาทนะครับนางสุวจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัดนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือครับระหว่างกระทรวงพาณิชย์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับใช้ระบบแฟรนไชส์เป็นเครื่องมือสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับลดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นธุรกิจใหม่และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาแล้วก็คัดสรรมาตรฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับโดยผู้ที่สนใจนะครับซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์นะครับก็จะได้รับสิทธิ์ที่ประโยชน์นะครับได้ก็มาตรการสนับสนุนสำคัญนะครับ3ด้านได้แก่นะครับ1มาตรการรวมจ่ายภาครัฐนะครับซึ่งก็รัฐช่วยจ่าย 50% นะครับช่วยเหลือผู้สนใจที่จะมีอาชีพนะครับโดยรัฐบาลนะครับจะร่วมอุดหนุนเงินทุนนะครับร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแรกเข้าให้ครึ่งนึงทันทีนะครับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทนะครับสำหรับแพ็กเกจชายราคาไม่เกิน 100,000 บาทนะครับเพื่อช่วยลดต้นทุนเริ่มต้นนะครับในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนนะครับแล้วก็สนับสนุนทำเลค้าขายแล้วก็ยกเว้นค่าเช่านะครับพื้นที่6เดือนนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนนะครับในการเปิดพื้นที่ทำเลศักยภาพนะครับในเครือโรตัสแล้วก็แมคโครนะครับกว่า 2,000 สาขานะครับรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศนะครับให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับโดยจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ฟรีนะครับในช่วงเดือนแรกที่ซึ่งสามารถที่จะลดต้นทุนคงที่นะครับในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนนะครับแหล่งเงินทุนนะครับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับแล้วก็การค้ำประกันสินเชื่อเสริมสภาพคล่องนะครับเพื่อลดความกังวลนะครับด้านเงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการนะครับกรณีเงินลงทุนไม่เพียงพอนะครับโดยมีสถาบันการเงินชั้นนำนะครับพร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่ออัตราพิเศษนะครับก็มีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินนะครับแล้วก็บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับหรือว่าบสย.นะครับให้การค้ำประกันสินเชื่อให้ประชาชนนะครับที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์นะครับผ่านเว็บไซต์นะครับไทยช่วยไทยแฟรนไชส์นะครับได้นะครับตั้งแต่บัดนี้นะครับโดยมีระยะเวลาที่จะสิ้นสุดโครงการนะครับในวันที่31สิงหาคม2569นะครับนี่สำหรับท่านที่อยากจะมีอาชีพนะครับอยากจะประกอบอาชีพนะครับก็มีโอกาสที่จะมาร่วมกันนะครับโดยมีต้นทุนนะครับมีทุนนะครับที่รัฐบาลช่วยออกให้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะมีแฟรนไชส์นะครับขายของนะครับท่านผู้ฟังครับก็ไทยช่วยไทยพลัสก็จะมาช่วยกันนะครับในการที่จะให้อาชีพนะครับก็สนใจนะครับก็เสิร์ช Google ดูนะครับแล้วเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์นะครับไทยช่วยไทยนะครับชายนะครับก็ จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะประกอบอาชีพในส่วนของในพื้นที่ที่มีการช่วยเหลือนะครับก็ไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตะลันอ่าวไทยนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตะลันอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกูลพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานทั้ง2คนนะครับน้องหลุยแล้วก็น้องไอซ์นะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นประธานวิปรัฐบาลยืนยันพร้อมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหากคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมาอย่างศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ซึ่งขณะนี้คณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวรัชนาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้แถลงในโอกาสนี้ครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
2: ได้ยินไหมคะ

0: ยินไหมคะไม่ได้ยินอีกฮัลโหล
1: ทางคณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งประกอบด้วยนางสาวรัชดาธนเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพลิดอิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและร้อยเอกหญิงพัฒดารักพัฒดารักทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งคณะทั้งสี่ท่านจะได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ
0: ท่านนะคะวันนี้เป็นการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันอังคารที่14กรกฎาคมค่ะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแถลงมติครม.ในส่วน

สวัสดิการแห่งรัฐของปี2569ที่มีการปรับให้สะท้อนกับเสียงของพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะในรายละเอียดก็สามารถติดตามข่าวที่จะเผยแพร่ไปออกไปแล้วก่อนหน้าค่ะสำหรับในช่วงนี้พวกเรา4คนก็มีมติคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องซึ่งวันนี้จะหนักไปทางเรื่องของกฎหมายแล้วก็ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะทั้งในเชิงนโยบายและการยกระดับการดำเนินชีวิตส่วนตัวด้วยดิฉันขอเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเริ่มต้นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ท่านนายกได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีนะคะเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและท่านก็ยังได้กล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะไม่ได้เพียงแค่การแสดงความเสียใจนะคะท่านนายกยังเน้นย้ำค่ะว่าเรื่องนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านได้เพราะเป็นเรื่องที่นำไปสู่ความสูญเสียอย่างยิ่งทั้งครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยังมีผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้านมาตรฐานความปลอดภัยนะคะแปลว่าเรื่องนี้จะเคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้ววันนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยแต่เราต้องพยายามให้เต็มที่ที่สุดเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การแก้ไขเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจะต้องยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เรื่องของการร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายต้องทำให้เข้มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านนายกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าจะต้องเป็นหน่วยงานหลักนะคะบูรณาการทำงานกับกรุงเทพมหานครองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่สำคัญคือต้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็จะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะเป็นการไปเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะคะจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหลายฉบับทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์นะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในหลายสาขาและการยกระดับความร่วมมือที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะท่านนายกก็จะไปเยือน3เมืองด้วยกันค่ะคือนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งค่ะโดยที่นครเซี่ยงไฮ้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ปัญญาประดิษฐ์โลกของปี2026นะคะอันนี้เป็นไปตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปที่นครเฉิงตูนะคะโดยท่านนายกจะเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาของ BOI ค่ะแล้วก็เป็นการเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ที่นครเฉิงตูด้วยซึ่งอันนี้เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ให้เห็นว่าการลงทุนของประเทศไทยนั้นเนี่ยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจนักลงทุนจากจีนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะส่วนภารกิจที่กรุงปักกิ่งค่ะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะประชุมในระดับทวิภาคีแบบเต็มคณะกับ

0: ท่านนายกรัฐมนตรีของจีนคือท่านหลี่เฉียงนะคะแล้วก็จะพบหารือกับท่านเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณะประชาชนจีนด้วยนะคะและในโอกาสนั้นที่ปักกิ่งก็จะมีการลงนามในข้อเอกสารสัญญาความร่วมมือในหลายมิติด้วยกันค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีนะคะดิฉันจะพูดถึงเรื่องของร่างกฎหมายที่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลนี้ที่จะแก้ปัญหาชาวต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยและมีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการกระทำผิดกฎหมายแต่ยังใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่หลบเลี่ยงความผิดอยู่เพราะฉะนั้นการเนรเทศออกไปเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะคะมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีค่ะจะเรียกว่าเป็นข้อสั่งการของท่านนายกก็ว่าได้นะคะตั้งแต่เมื่อ16มิถุนายนค่ะที่ได้มอบหมายให้รองนายกประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยไปยกร่างกฎระเบียบเนรเทศนะคะอันนี้เป็นร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ระเบียบเนรเทศนะคะเพื่อที่จะให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวที่ทำความผิดหรือที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายกลับออกไปนอกราชอาณาจักรมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีระเบียบการปฏิบัติราชการว่าด้วยการเนรเทศนะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีระเบียบฉบับนี้เกิดขึ้นเนื้อหาสาระค่ะจะครอบคลุม6ลักษณะความผิดด้วยกันก็คือ1คนที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 2. ทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว 3. ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 4. ปลอมเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม 5. กระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปและคนที่เป็นตัวการเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดก็จะถูกเนรเทศได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินการเนี่ยก็จะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาออกคำสั่งให้เนรเทศคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้านะคะจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระของประเทศไทยนะคะสาระสำคัญค่ะคือถ้าเมื่อให้ในประเทศออกไปแล้วเนี่ยไปไหนนะคะถ้าไม่มีสัญชาติแน่นอนก็จะให้ในประเทศกลับไปยังประเทศที่คนต่างด้าวนั้นแจ้งว่าตนเป็นตนอยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยค่ะและถ้ากรณีที่เป็นประเทศที่มีผู้ต้องคำสั่งในประเทศไม่มีสัญชาติอยู่หรือองค์การระหว่างประเทศแล้วแต่กรณีมีหนังสือร้องขอผ่านวิธีทางการทูตมาก็จะต้องให้มีหนังสือร้องขอผ่านอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็จะต้องแสดงเจตนาว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องคำสั่งในประเทศนั้นเกิดขึ้นทั้งหมดค่ะเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะก็เป็นเรื่องของการต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนใต้ไปอีก3เดือนค่ะเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะก็จะครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแวงและอำเภอสุขีรินนะคะส่วนจังหวัดปัตตานีก็ยกเว้นอำเภอเยริงอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังค่ะก็จะมีระยะเวลานับตั้งแต่20กรกฎาคม69ไปถึง19ตุลาคม69นะคะตอนนี้ก็ด้วยสถานการณ์ที่ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ยังมีมติครม.นะคะที่สำคัญอีก4เรื่องค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งจะเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเพิ่มมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะการค้ารวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของไทยด้วยค่ะ ดยเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและจีนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานโดยมีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME ค่ะและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาสำคัญเช่นยานยนต์ไฟฟ้านะคะเทคโนโลยีดิจิตอลแผงโซลาร์เซลล์อุตสาหกรรมสีเขียวนวัตกรรมค่ะทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะแต่ยังช่วยต่อยอดความร่วมมือกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานมาถึง13ปีและเสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคค่ะข่าวต่อไปนะคะจะเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์และประเทศจีนค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจด้านช่างตวงวัดระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเพื่อยกระดับการกำกับดูแลเครื่องช่างตวงวัดให้ถูกต้องและเป็นธรรมโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามเครื่องช่างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญและการยอมรับไปรับรองตามมาตรฐานสากลค่ะความร่วมมือนี้จะช่วยคุ้มครองการเกษตรกรนะคะผู้ประกอบการและผู้บริโภคพร้อมอำนวยความสะดวกการค้าระหว่างไทยจีนค่ะโดยไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศนะคะข่าวต่อไปค่ะยังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรของผู้ประกอบการไทยในตลาดจีนค่ะและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนด้วยเช่นกันนะคะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานการพัฒนาบุคลากรร่วมกันทั้งนี้ความเข้าใจดังกล่าวค่ะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะและมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยมีผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานค่ะข่าวต่อไปจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุม3อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสารเคมีและของเสียอันตรายค่ะได้แก่อนุสัญญาบาเซลรอตเตอร์ดัมและสต็อกโฮล์มค่ะพร้อมเห็นชอบแนวทางที่ไทยจะดำเนินการต่อค่ะสาระสำคัญคือไทยจะเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายควบคุมการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชบางชนิดให้ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตรวมทั้งเร่งควบคุมสารมลพิษตกค้างอย่างยาวนานค่ะหรือสาร POPS ที่ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรมค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดพิกัดศุลกากรนะคะและฐานข้อมูลสารเคมีให้ชัดเจนค่ะพร้อมนำแนวทางสากลในการใช้งานการกำจัดของเสียอย่างปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนค่ะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานการกำจัดสารเคมีของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติค่ะสำหรับข่าวแต่งตั้งนะคะมีมติแต่งตั้งนะคะที่สำคัญค่ะ3ตำแหน่งด้วยกันนะคะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงค่ะและต่อเวลาการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้นจำนวน3รายค่ะเป็นของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะอันดับที่1ได้แก่นางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะอันดับที่2นะคะนางโชติกาอัครกิจโสภากุลค่ะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะอันดับที่3นายพนมบุตรจันทรโชติค่ะต่อเวลาการดำรงตำแหน่งนะคะเป็นอธิบดีกรมศิลปากรค่ะต่ออีก1ปีค่ะเป็นครั้งที่1ค่ะสำหรับการมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
2: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการลงทุนและการค้าแห่งอนาคต Future of Investment and Trade Partnership หรือเรียกว่า FIT Partnership นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ไทยมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนสมัยใหม่ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยยังคงยึดหลักคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศ FIT Partnership เป็นกรอบความร่วมมือที่เริ่มโดยประเทศสิงคโปร์นิวซีแลนด์สหพันธรัฐสวิตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีสมาชิกปัจจุบัน16ประเทศเป็นความร่วมมือแบบสมัครใจที่ไม่ผูกพันทางกฎหมายและไม่มีข้อผูกพันทางเปิดตลาดเพิ่มเติมและคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหรือหารือกรอบ FIT Partnership ได้ตามเหมาะสม การเข้าร่วม Fit Partnership นั้นจะช่วยให้ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนบนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ให้เป็นประเทศเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่1ถึง3ธันวาคม2569ณกรุงเทพมหานครซึ่งรูปแบบของงานจะเป็นการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติแสดงการบินสาธิตของอากาศยานไร้คนขับและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คนจากผู้แทนประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงผู้แทนระดับรัฐมนตรีผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนการจัดงานจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hubดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยานรูปแบบใหม่และอุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินและทั้งยังเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีอากาศยานรูปแบบใหม่มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทประเทศไทยค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนมาตรการยกเว้นวีซ่าเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวความมั่นคงของประเทศไทยโดยยกเลิกสิทธิพำนัก60วันสำหรับ93ประเทศและปรับสิทธิพำนัก30วันสำหรับ59ประเทศพร้อมให้สิทธิพำนัก15วันแก่ประเทศมอริเชียสเซเชลส์และอินเดียรวมทั้งปรับสิทธิวีซ่า on arrival เหลือ3ประเทศทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประเทศนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการทบทวนมาตรการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งลดโอกาสทางด้านการท่องเที่ยวแต่เป็นการปรับระบบให้เหมาะสมตรวจสอบได้มากขึ้นไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจในที่ประชุมครม.นะคะประเด็นแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งเรื่องสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศกรณีการแต่งกายของทนายความและนักศึกษากฎหมายตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอค่ะสาระสำคัญคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงระเบียบ

0: ึ่งช่วยให้กฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษากฎหมายและทนายความมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและเอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายภายใต้หลักความเสมอภาคค่ะมติถัดไปครม.มีความเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรมไทยจีนจำนวน5ฉบับเพื่อเตรียมลงนามในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในวันที่20กรกฎาคม2569ค่ะความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ทั้ง5ฉบับนี้ประกอบด้วยความร่วมมือในมิติต่างๆดังนี้ค่ะ1ความร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษามุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนคณาจารย์นักศึกษาและการจัดสรรทุนการศึกษาระหว่างกัน 2. ร่างความเข้าใจร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทางปุ๋ยโตร่วมมือวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียม 3. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวิศวกรรมร่วมกัน 4. ร่างข้อตกลงโครงการวิจัยร่วมระหว่างอวไทยกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและ 5. ร่างบันทึกความเข้าใจด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกซึ่งร่างเอกสารทั้ง5ฉบับนี้นะคะจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขยายโอกาสการพัฒนาบุคคลและเพิ่มศักยภาพของไทยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีในภูมิภาคค่ะสำหรับมติสุดท้ายของดิฉันในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์หรือ Career Average Revenue Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแค่นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะทำให้สะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินบำนาญลดลงส่วนผู้ที่จะเกิดสิทธิ์รับเงินบำนาญภายใน5ปีแรกหากคำนวณตามสูตรเดิมได้รับมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะมีมาตรการชดเชยส่วนต่างเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะทั้งนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมด้านระบบงานและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกันตนต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: มีคำถามสำหรับวันนี้ไหมคะไม่มีขอบคุณค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ได้รับฟังจบตรงนี้เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมซึ่งคณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาธิเรกซึ่งได้มีการแถลงถึงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือเรื่องข้อกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศและในการประชุมนั้นที่เริ่มต้นโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะครับมีข้อสั่งการถึงการที่นายกรัฐมนตรีได้ขอให้คณะรัฐมนตรีได้สงบนิ่งแสดงความอาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากการไฟไหม้เมื่อช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาเรื่องของเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีการยกระดับการแก้ไขให้เป็นวาระแห่งชาติและมาตรการที่เข้มข้นขึ้นโดยได้มอบให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เข้ามาเข้มงวดกวดขันเรื่องนี้และมีการรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไปนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีจะได้มีการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระหว่างที่16ถึง20กรกฎาคมตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีประเทศจีนและเรื่องของการประชุมในด้านการปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับเรื่องของการที่จะได้มีการเปิดงานสัมมนาในส่วนของการร่วมสัมมนาของ DOI และการประชุมใหญ่ที่นครเฉิงตูและมีการเยือนกรุงปักกิ่งการประชุมระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจีนและมีการลงนามในข้อเอกสารสำคัญต่างๆในการเยือนในครั้งนี้และมีเรื่องของร่างกฎหมายแก้ปัญหาชาวต่างด้าวในประเทศไทยที่มีการกระทำผิดกฎหมายเรื่องของการในประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะได้มอบในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคือนายรองนายก

0: ศิลปกรลินประพันธ์นะครับจะได้มีการจัดร่างระเบียบว่าด้วยการประเทศในเรื่องนี้และเรื่องของการต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนภาคใต้ไปอีก4เดือนส่วนรายละเอียดของทางวาระการประชุมต่างๆที่ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรียนต่อท่านสื่อมวลชนและท่านผู้ฟังนั้นคุณชลธรจัญญาจะได้สรุปให้ท่านผู้ฟังได้ทราบในช่วงนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมานั้นนะครับก็คือการต่ออายุของพระราชกำหนดในการที่ในบริเวณชายแดนนะครับต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนใต้ออกไป3เดือนนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับและในมติคณะรัฐมนตรีนะครับข้อถัดมานั้นก็คือทางกระทรวงพาณิชย์กับทางประเทศจีนนะครับก็จะได้มีร่างบันทึกความเข้าใจไทยจีนนะครับและข้อถัดมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้เสนอเรื่องของผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและกำจัดสมัยที่17การประชุมรัฐสภารัฐภาคีอนุสัญญารัตดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศสมัยที่12และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานสมัยที่12นะครับและในมติคณะรัฐมนตรีนะครับข้อถัดมานั้นก็คือกรอบความร่วมมือ FIT Partnership ซึ่งถือว่าเป็นกรอบความร่วมมือในการที่ประเทศไทยนั้นจะหาโอกาสในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระดับโลกในอนาคตได้อีกด้วยนะครับและสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมาเป็นของกระทรวงคมนาคมนะครับในการเสนอความเห็นชอบในการจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026นะครับซึ่งในการจัดงานดังกล่าวนั้นก็จะเป็นการที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอว่าเราคนไทยเมืองไทยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านการบินของโลกอีกด้วยนะครับสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมาครับเป็นการยกเว้นวีซ่านะครับเลิก10พำนักในประเทศไทย60วันสำหรับบางประเทศนะครับซึ่งในการยกเลิกวีซ่าในครั้งนี้จะเป็นการตรวจสอบการใช้วีซ่าของชาวต่างชาติชาวต่างด้าวอีกด้วยนะครับที่จะนำวีซ่าไปใช้ในทางที่มิชอบนะครับต่อมานะครับเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งในการส่งเสริมระเบียบนี้นะครับจะมุ่งเน้นไปที่ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาเนติบัณฑิตรวมทั้งทนายความนะครับที่เป็นลักษณะของนักศึกษาและทนายความข้ามเพศซึ่งในกฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระเบียบนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดกว้างในการแต่งกายของทนายความและนักศึกษาเนติบัณฑิตข้ามเพศอีกด้วยนะครับต่อมาเป็นความร่วมมือ5ฉบับนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นความร่วมมือไทยจีนนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั้นได้เสนอร่างเอกสารนะครับโดยร่างเอกสารสาระสำคัญในครั้งนี้ก็จะเป็นการมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนอาจารย์การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาระหว่างกันนะครับรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนนิวเคลียร์ฟิวชั่นรวมไปถึงการสำรวจอวกาศระหว่างกันอีกด้วยนะครับและข้อสุดท้ายนั้นคือกฎกระทรวงนะครับการใช้จ่ายประโยชน์ชราภาพหรือภาษาอังกฤษเราจะรู้จักกันในชื่อของแคร์นั่นเองซึ่งสำหรับระเบียบหรือรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็จะได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังในวาระต่อไปนะครับและนี่ก็คือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับ ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigolf.go.th ซึ่งการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสงบมีช่อคุณจิรชัดเทศสายและทางผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยและผมชโลธรจันยาต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5,400,000 ราย
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้เป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกประมาณ 5,400,000 รายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาครั้งนี้รวมประมาณ 18,800,000 รายมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมทั้งนี้จะประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางหลักคือเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCAส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้ โดยมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงกำชับให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันส่วนกรณีสื่อต่างประเทศระบุว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากปัญหานี้เกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดสำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา 24:00 น.ส่วนมีข้อเรียกร้องให้ย้ายผู้อำนวยการเขตเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาส่วนต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งตรวจสอบสิทธิ์ทะเบียนราษฎรทั้ง50เขตเพื่อป้องกันขบวนการพ่อทิพย์สวมสิทธิ์ออกสูติบัตรไทยให้ลูกต่างด้าว
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานครครั้งที่7จากกรณีการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่ทุจริตแจ้งเกิดและออกสูติบัตรสัญชาติไทยอันเป็นเท็จให้กับบุตรของมารดาที่เป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยหรือกรณีพ่อทิพย์ซึ่งพบความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่จึงได้กำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเข้าตรวจสอบและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเมื่อมีการจดสูติบัตรทุกครั้งนอกจากการตรวจสอบเอกสารตามข้อกฎหมายแล้วนายทะเบียนจะต้องใช้วิจารณญาณและความเป็นไปได้ประกอบการพิจารณาพร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบและแก้ปัญหาการดำเนินการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: นสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคลังทีซีซั่น3เซอร์ไพรส์แรกเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยและเซอร์ไพรส์2โอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ
3: ลูก

0: ครับ
1: เวลาที่ท่านรอมาถึงแล้วครับณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านจะได้พบกับนักร้องขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฟ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำและกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักความจริงเป็นที่ตั้งเขาจึงรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานวิกงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับแฟนเพลงทั่วทุกสถานที่แต่วันเวลาที่จะเป็นของตัวเขาเองนั้นช่องหาลำบากยากนักวันใดว่างจากการแสดงต้องมาถึงเสียงหามรุ่งหามค่ำแทบล้มประดาตายแฟนเพลงที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับสี่ห้องใจของท่านว่างสำหรับเขาเสมอสำหรับศิลปินผู้นี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัน

นะโมปุพังคมาธรรมมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้านะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเช่นเคยแล้วครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับโดยกระผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวกอยกิติพงษ์พนมสวรรค์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz บ่ายบ่ายยังดีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงนะครับมาเจอกันนะครับฟังเพลงลูกทุ่งเก้าลูกทุ่งรวมสมัยเพลงลูกกรุงแล้วก็รวมถึงเพลงไทยสากลยุคเก่าๆนะครับมีวันนี้มีการขอเพลงไทยสากลยุคเก่าๆมาด้วยนะครับสองเพลงสามเพลงเลยทีเดียวนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติตามรับชมรับฟังนะครับเช่นเคยแล้วครับเปิดรายการไปก็จะเป็นเพลงของสายันสัญญานะครับเป็นเพลงฟากรักฟากรูปนะครับเพลงนี้ครูลบบุรีรัตน์หรือว่าวิเชียรคำเจริญนะครับศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์เพลงนะครับล่วงเล็กประธานสภากาแฟนาวัดพี่ชายใจดีทีน่ารักข้อมาเช่นเคยแล้วครับวันนี้ล่วงเล็กบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญให้พี่สายุทธให้ปาติสนะครับให้พี่ขดทายางให้พี่พานีสวทนะครับให้พี่มีบุญคุณกระทิงให้ลวงใกล้สาวจีซ่าหยักให้นายหัวหนับเข้าทะล่มนะครับให้ลุงขิดหมู่8ให้เบาแคกหมู่1นะครับให้ผู้ใหญ่เหล็กให้ผู้ใหญ่ต่อแดงจันรัชชาหยักรวมถึงบ่าวนันทำซิ่งด้วยนะครับขอบคุณดวงเล็กพี่ชายใจดีที่น่ารักนะครับก็เมื่อวันห่างหายกันไป1วันนะครับดวงเล็กโทรตามก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับแล้วก็พี่วันเพ็ญขอเพลงมาด้วยผมก็จดเชยให้ในวันนี้นะครับพอดีเมื่อวันได้เดินทางไปทำสกรูปนะครับเป็นสกรูปรายการเพื่อแพร่ทางช่องทาง Facebook ไลฟ์ของสวทชุมพรนะครับไปหลายทีเลยทีเดียวก็กลับมาไม่ทันก็เลยต้องกราบขออภัยแฟนเพลงรายการทุกๆท่านด้วยนะครับพบเจอกันวันนี้ต้องกับวันอังคารที่4ขออภัยครับวันที่14กรกฎาคม2569นะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับวันนี้ต้องกับวันแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าห้ามประกอบการมงคลห้ามถอยรถไม่ออกจากอู่นะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสเงินทองวนเวียนฟืดเคืองแล้วก็คาดรายได้เท้าที่ควรนะครับจากอิทธิพลจันดับห้ามชะลาใจลงทุนก่อนใหญ่หรือทำสัญญาสำคัญตรวจสอบบัญชีให้รัดกุมนะครับระวังรายจ่ายฉับพลันจากภัยธรรมชาติหรือภัยจากทางน้ำนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างอึดอัดแล้วก็แฝงความมนมองจากจิตใจที่ไร้ความสดใสนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าคู่รักควรเลี้ยงความเงียบประชดประชันนะครับควรหันหน้ามาพูดคุยกันด้วยความเห็นอกเห็นใจนะครับในส่วนของคนโสดเขาบอกว่าควรงดเปิดใจเพราะว่าแฝงเกณฑ์ผิดหวังจากคนไม่จริงใจนั่นเองนะครับก็มีบางคนแล้วครับแถวนี้ในห้องส่งไกลๆห้องส่งนะครับไม่ใช่ในห้องส่งมีไฟรายการอยู่คนนั้นครับชอบเปิดใจนะครับประมาณนั้นแหละครับแล้วก็มานั่งน้ำตาเพลือบ่อยๆเลยทีเดียวนะครับวันลังคอยบอกว่าเป็นใครนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสีแก้เคล็ดหรือว่าสีกระตุ้นโชควันนี้นะครับเป็นสีส้มสีแดงสีชมพูแล้วก็สีเทาดำส่วนสีอับโชคเป็นสีข้าวสีครีมแล้วก็สีเลื่องนะครับทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศตะวันออกให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อลีกเลี่ยงอุปสรรคแล้วก็ประคับประคองความมั่นคงให้กับชีวิตนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันฉลูทาร์ดดินเล็กนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่ากี้ทิวนะครับทุกฉลูกับคนที่เกิดปีชวดปีมะแซงแล้วก็ปีระกาท่านที่เกิดปีมาแม่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีมาแม่วันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการประทะรุนแรงโดยตรงนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุฉับพลันจากภัยทางน้ำหรือว่าเสียสับกระทันหันห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณฟังที่เกิดปีมะรุ่งแล้วก็ปีจอนะครับปีจอก็ปีเดียวก็พูดดำเนินรายการบ่าวก้อยนี้แล้วครับบ่าวนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องปัญหาอึดอัดใจจากคำพูดนะครับแล้วก็เอกสารสัญญาอาจจะผิดพลาดได้หรือทุกผู้ไม่วางดีเอาเปรียบเบียดเบียนพ้นประโยชน์นั่นเองนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับวันนี้เขาบอกว่าเป็นเด็กที่มีมานะบากบั้นอดทนนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบดีคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมสร้างโดยการฝึกให้เขารู้จักระบายความรู้สึกนะครับเพื่อเพิ่มความยืดยุ่นนุ่มนวลแล้วก็กล้าเปิดใจรับฟังผู้อื่นนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทุกวันวันในที่บ่าวก้อยมาดำเนินรายการก็จะมีคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันมาฝากทุกวันนะครับในช่วงแรกๆของรายการนั่นเองนะครับ
อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางเครื่องรับนะครับในขณะนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับติชมก็ได้คอเพลงก็ได้นะครับที่077511433แล้วก็077504121010นะครับ077504101แล้วก็อีกช่องทางนะครับเป็นทางเลือกสำหรับการสื่อสารแล้วก็การรับชมรับฟังนะครับเป็นเพจของสวทชุมพรนะครับเป็นเพจ Facebook ในนั้นก็จะมีเรื่องราวต่างๆแล้วครับเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานราชการนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมีเผยแพร่อยู่ในเพจของสวทชุมพรนะครับเขียนว่าสวทจุดชุมพรนะครับก็เข้าไปแล้วก็รบกวนนิดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับจะได้เราจะได้ทราบนะครับว่าท่านต้องการอะไรเราจะได้แก้ไขนะครับหรือว่าเป็นการให้กำลังใจกับผู้ดำเนินรายการแต่ละรายการของสวทชุมพรที่มี Facebook ไลน์นั่นเองนะครับก็ที่เข้ามาแล้วนะครับในช่วงนี้ใน Facebook ไลน์นะครับคนแรกก็จะเป็นให้ไปเลยนะครับคนแรกก็จะเป็นรู้สึกพี่อเนกพริกไทยนะครับแล้วก็พี่ต้นน้ำปอริเมนนิราโซด้วยนะครับคุณอเนกพริกไทยทรงรู้พอใจเด็กผู้หญิงนะครับทรงรู้พอใจมาแล้วก็พี่อเนกพริกไทยนี่เป็นผู้ติดตามครบปีนะครับและรวมถึงท่านสมบัติมันยืนนะครับเป็นผู้ติดตามครบเดือนนะครับวันนี้บอกว่าดีเจบอกร้อยขอฟังเพลงนักใจของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับเดี๋ยวสักครู่เปิดท้ายนะครับรวมถึงคุณสุนันท์สุวรรณชัดนะครับหรือว่าเบานันทำซิ่งนะครับนี่เป็นผู้ติดตามครบปีนะครับแล้วก็พี่วันเพ็ญพายุหักฤทธิ์หรือว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับเป็นผู้ติดตามครบเดือนนะครับจริงๆแล้วเป็นปีเหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นมาแค่ทาง Facebook ขึ้นมาแค่ครบเดือนนะครับท่านสมบัติมันยืนบอกว่าเสียงวิทยุชัดเจนดีนะครับพี่บานันนะครับบานันบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับวันนี้พี่ชายใจดีที่น่ารักล่วงเหล็กยังไม่เข้ามานะครับอาจจะยุ่งๆนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานฝนตกด้วยนะครับวันนี้ฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนทั้งคืนเลยครับซกแซกซกแซกทั้งคืนเมื่อเช้าก็มีโปรยปรายแล้วก็มีหน้าแดนเป็นบางช่วงนะครับผมมาทำงานนะครับบาก้อยมาทำงานก็ต้องเปลืองพลังงานอีกนิดหน่อยนะครับต้องพารถยนต์มาเลยนะครับปกติถ้าอากาศแจ่มใสดีก็จะพาขับมอเตอร์ไซค์มานะครับ

คุณกระทิงด้วยรวมถึงผู้ใหญ่เหล็กแล้วก็น้องก้อยด้วยนะครับขอบคุณพี่เศร้าใจดีถีน่ารักอีกคนนึงนะครับแล้วก็เพลงถีรักนะครับจากการขับร้องของคุณขออภัยครับกุ้งกิตติคุณเฉียนซ่งนะครับเพลงนี้บาวนันเข้ามาวันนี้นะครับแต่ว่าเพลงแรกที่บอกไปเมื่อเดียวคือเพลงคนที่รู้ใจของแว่นนั้นนะครับพี่วันเพ็ญข้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอดีไม่ได้ดำเนินรายการก็เลยยกยอดมาวันนี้ก็เลยให้เป็นเพลงแรกในช่วงนี้นะครับเพลงที่รักของกุ้งกิตติคุณเฉียนซ่งนะครับบาวนันทำซิ่งคอมานะครับบาวนันบอกว่าหมอภัยถูกเสี่ยงถูกไส้แล้วก็ดีเจบากอยด้วยนะครับขอบคุณถักซ่องทันช่วงนี้คนที่รู้ใจแล้วก็ที่รักนะครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับข่าวสุขของสาระเด่นเล่าข่าวดังขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพี่วันเพ็ญนะครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงบอกว่าขอบคุณค่ะน้องก้อยนะครับแล้วก็ส่งเซติเกอร์หยกมือไว้มานะครับแล้วก็พี่วีรัตน์นะครับบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับขอบคุณพี่วันเพ็ญทีแล้วก็พี่ดีเจนะครับขอบคุณนะครับไม่ใช่พี่ดีเจนะครับขอบคุณพี่วันเพ็ญแล้วก็ดีเจครับพี่วีรัตน์นี่ก็น่าจะอายุเยอะกว่าผู้ดำเนินรายการนั่นเองนะครับพี่ขดทายางส่งเซติเกอร์โบกมือมาครับในหลายกลุ่มบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่นะครับขอบคุณพี่ขดเช่นกันนะครับรวมถึงพี่ปราโมทบุญชตาเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เป็นผู้ติดตามครบปีนะครับพี่ปราโมทบุญชตาบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับรวมถึงพี่พานีอดีตแม่ไม้ครับอดีตแม่ไม้สวทชุมพรนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นแม่ไม้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าข้อเป็นอดีตก็แล้วกันนะครับบอกว่ามีคนมาพูดคุยแล้วด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงนาชอบนะครับนาชอบแลมแพทริวานาคุ้มนะครับนี่ผู้ติดตามครบปีนะครับบอกว่าฝนตกมาเปล่าทีสถานีนะครับรับฟังอยู่ครับทีสถานีก็เมื่อที่บอกไปแล้วครับภาษาบ้านเราเรียกอะไรนะครับโปรยปลายมาตลอดนะครับก็เรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรภาษาบ้านเราจำไม่ได้ใช่แล้วนะครับก็ตกโปรยปลายมาตลอดเวลานะครับตั้งแต่เช้าเมื่อตอนตีสี่แล้วครับผมมาเปิดสถานีตั้งแต่ตอนตีสี่ครึ่งก็ฝนก็โปรยปลายมาตลอดเวลานะครับรวมถึงณเวลานี้ด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับทำถูกสุขกันก็เป็นการให้กำลังใจกันอีกรูปแบบนึงนะครับขอบคุณทุกท่านเลยมาถึงเรื่องเดินฟ้าการแล้วครับก็เกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศนี้แหละครับวันนี้ที่จังหวัดชุมพรบ้านเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแสอำเภอสวีอำเภอนางส้วนเราก็อำเภอพะโต๊ะนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งนะครับในทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมินะครับวันนี้อากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสูงสุดแค่31องศาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต่ำสุด25องศาสำหรับวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 18:09 น.

0: ใช่ใช่แล้วครับ10:20นั่นเองนะครับมาฟักมาฟักกันนะครับในช่วงสาระเด่นหลักข่าวดังนะครับเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีพของพวกเรานั่นเองนะครับคนที่ทำงานก็ต้องเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนไปสำหรับผู้ที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ทันทีมีรถยนต์เป็นยานพาหนะก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ทันทีทำการเกษตรชาวสวนนะครับก็ไม่ต้องวางแผนที่จะรดน้ำนะครับช่วงนี้ก็น่าจะอีซองสามวันให้ล่างนี้นะครับไม่ตรงรถนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสารได้ลาวข่าวดังนะครับ
1: ข่าวสารน่ารู้โดยกปภ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
0: พี่สำราญพัฒนาค่านะครับบอกว่ารับฟังนะครับแล้วก็ขอเพลงชั้นวันนี้ของฐานินด้วยนะครับถ้าไม่ทันยังไงต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ไม่ยู่ก็เดี๋ยววันมะรืนก็ได้นะครับดูซึกวันพรุ่งนี้ผมก็มายุ่งอีกเช่นเคยแล้วนะครับเนื่องจากว่าไปดำเนินการถ่ายทำสารคดีนะครับแล้วก็มาออกทางเพจ Facebook ของสวทชุมพรอีกแล้วนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าผมไม่ยุ่งยังไงก็ให้น้องเข้าทีควบคุมรายการควบคุมทานีอยู่นี่นะครับควบคุมเสียงอยู่ให้เขาเปิดท้ายนะครับหรือว่าถ้าเกิดยังไงเสียในวันพฤหัสผมก็จะมาเปิดแล้วก็กล่าวถึงท้ายนะครับพี่สำราญผัดนาค่าแต่ว่าพยายามรีเปิดให้ทันก็แล้วกันนะครับเรื่องราวของการไฟฟ้าไฟผลิตนะครับวันนี้มากฟผ.พนึกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบนะครับเปิดเขื่อนราชประภาเป็นสนามแข่งนะครับแล้วก็ปั้นนักกีฬาเรือใบสู้เวทีนานาชาตินะครับเพราะว่าการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.รวมกับสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดพื้นที่เคลื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นสนามแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่เวทีนานาชาตินั่นเองนะครับการแข่งเรือใบเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นในหลายประเภทนะครับทั้งเรือใบขนาดเล็กสำหรับเยาวชนแล้วก็แบบเล่นคนเดียวแล้วก็รวมถึงเรือใบประเภททีม4-6คนนะครับเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ประชันฝีมือทดสอบศักยภาพแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์บนสนามแข่งขันธรรมชาติคลองเขื่อนรัชประภานั่นเองนะครับควบคู่กันนี้นะครับยังมีการจัดอบรมโครงการเยาวชนไทยแลนด์เรือใบชายชีวิตเป็นนะครับที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชประภานี้นะครับรวมเรียนรู้มากกว่า200คนโดยเน้นภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับแล้วก็ผ่าน4ท่านของการเรียนรู้นะครับได้แก่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาเรือใบส่วนประกอบของเรือแล้วก็การผูกเงือนการฝึกเล่นเรือด้วยเครื่องจำลองนะครับแล้วก็รวมถึงการกู้เรือนะครับก่อนลงฝึกเล่นเรือแหล่งน้ำจริงนะครับเพื่อเสริมสร้างทักษะการเล่นเรืออย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยพร้อมทางปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบแล้วก็การทำงานเป็นทีมนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักกีฬาเรือใบนั่นเองนะครับการดำเนินการในครั้งนี้นะครับเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกฟผ.แล้วก็สมาคมกีฬาเรือใบนะครับในการส่งเสริมกีฬาเรือใบไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านการพัฒนาแหล่งฝึกซ้อมการเพิ่มท่านนักกีฬาการผลักดันเยาวชนให้เติบโตสู่ระดับนานาชาตินั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับแล้วก็เป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมกีฬาของชาติอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าแล้วก็สถานีไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.ได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนกีฬาเรือใบนะครับเพื่อต่อยอดนักกีฬาเรือใบระดับทีมชาติแล้วก็ระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของสาระเด่นหลาวข่าวดังนะครับถึงกฟผ.หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี้เป็นผู้สนับสนุนรายการลูกทุ่งบันเทิงอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับมาฝากกันในวันนี้ด้วยมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาอีกเช่นเคยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงไทยเป็นการเอาเพลงลูกกรุงนะครับมาร้องไม่ในยุคข้องเพลงไทยสากลยุคเก่าๆนะครับเพลงนี้ออดขีดบูนหรือว่าออด รณชัยธมยาปริวัตินะครับ

มาร้องเพลงคูทาร์ดนะครับชื่อเพลงคูทาร์ดเพลงนี้แม่ไม้ไม่นะครับแม่ไม้ไม่เข้ามาแล้วก็บอกว่าหมอไม้อดีตแม่ไม้ด้วยนะครับเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับวันนี้ก็เปิดท้ายในวันนี้นั่นเองนะครับขอบคุณขอบคุณแม่ไม้ไม่นะครับอยู่แถวๆนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เพลงเลิกเมินผีหน้านะครับจากการขับร้องของสู้เทพวงคำแพงคุณเศร้าถุงตะโกเข้ามานะครับช่วงนี้รับฟังอีก2เพลงนะครับ

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบแปดนาทีนะครับเวลาก็ลงเลยมาเลยตามล่างมาติดๆเลยทีเดียวนะครับเพิ่งนึกออกนะครับฝนที่ตกปล่อยๆอยู่ตลอดเวลาภาษาบ้านเราก็เรียกซอกแซกนั่นเองนะครับนาคุ้มสวทชุมพรตัวนี้ฝนตกซอกแซกนั่นเองนะครับขอบคุณนาคุ้มที่สอบถามมานะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งเสียงทองนะครับหลายๆท่านคงเคยได้ยินนะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งยุคเก่านะครับแนวทำนองเขาเรียกอะไรอ่ะคันทรีนั่นเองนะครับเพลงลูกทุ่งเสียงทองนะครับเพลงนี้ครับร้องโดยเพชรพนมรุ่งนั่นเองนะครับแล้วก็แต่งคำร้องแต่งทำนองโดยครูพยงมุกดานะครับช่วงที่เพชรพนมรุ่งอยู่กับวงดนตรีพยงมุกดาเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดนะครับเป็นเพลงที่บันทึกเสียงช่วงนี้ล้วนได้รับความนิยมสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงลูกทุ่งเสียงทองนะครับเพลงลูกทุ่งเสียงทองนี้มีซองผักนะครับเป็นผักหนึ่งกับผักซองนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ผมเปิดให้เฉพาะผักแรกก้อนกันละกันนะครับผลงานประพันธ์ของครูพยงมุกดานนั่นเองนะครับเพลงลูกทุ่งเสียงทองเนื้อ5บอกเล่าถึงชีวิตอิสระของหนุ่มลูกทุ่งเช้าก็จงควายออกไปทำนานะครับเหนื่อยก้อนหนังผักพ่อนผิวปากร้องเพลงน้องนอนฟังแทนฟุกม่อนนะครับไม่มีเจ้านายคอยจิกชายมีชีวิตที่อิสระบนพื้นหน้าของตัวเองนั่นเองนะครับจุดเด่นของเพลงลูกทุ่งเสียงทองนอกจากเสียงที่โห่เป็นเอกลักษณ์ของประจำตัวนักร้องแล้วนะครับแล้วก็จนได้รับส้มยานามนะครับว่าราชาเพลงโห่เมืองไทยนะครับแล้วก็เสียงดนตรีนะครับโดยเฉพาะเบนโจที่เพชรพนมรุ่งสามารถเล่นเองได้อย่างชำนาญแคล้วคล่องเลยทีเดียวนะครับสร้างรวมทั้งเสียงเมาออกแกนแล้วก็ไวโอลินนะครับทำให้เพลงนี้มีซีซั่นหนาวใจตามแนวคาวบอยนะครับเป็นแนวคาวบอยตะวันตกไงเมื่อที่ผมบอกไปเป็นแนวคันทรีนั่นแหละครับภาษาบ้านเราก็เรียกคาวบอยตะวันตกนะครับเพลงลูกทุ่งเสียงทองได้รับการคัดเลือกเป็นเพลงดีเด่นแล้วก็ได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยพระราชทานนะครับในปี2534นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเพลงนักใจนะครับเพลงนักใจจากการขับร้องของครูสุรพลสมบัติเจริญท่านสมบัติมันยืนข้อมานะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังผู้ใหญ่เหล็กนะครับท่านเซมาโลกเมตตานี้เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะครับขอบคุณด้วยอย่างสูงนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งเสียงทองแล้วเพลงนักใจของครูสุรพลสมบัติเจริญครับ

0: ลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: จบลงไปนะครับเพลงสนุกสนานนะครับของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับเพลงนักใจนะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านและครับที่เกียรติติดตามรับชมรับฟังขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่อโอนะครับพ่ออุศนีเอกมานพนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้หมดเวลาฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงเกลียดห้องเบอร์ฮานะครับจากคำข้อคงใหญ่ปากกวยนะครับถ้าเกิดไม่จบยังไงผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้หรือว่าถ้าวันพรุ่งนี้ผมกลับมาไม่ทันก็ต่อให้ในวันพฤหัสเป็นเพลงแรกนะครับรวมถึงเพลงชั้นวันนี้ของฐานินอินทราเทพนะครับพี่สำรานผัดนาค่าข้อมาต่อให้ในคราวหน้ากันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบาวกอยกิตติพงศ์พนมสวัสดิ์นุกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในถ้าวันนี้พรุ่งนี้มาไม่ทันก็พบกันไม่ในวันพฤหัสนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรง
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่าน
1: ายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วัน
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนเริ่มประชุมรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งกล่าวย้ำถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศจึงไม่สามารถปล่อยผ่านได้โดยสั่งการให้ยกระดับแก้ปัญหาเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดทั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยมุ่งเน้นระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุของอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปสักติดประดับเสียงรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมเป็นสูตรแค่มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำผู้ประกันตน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์หรือ Career Average Revaluated Earnings โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย มาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านชวิศาประทุมมารายงาน
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจสอบกรณีมีผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารส่งออกน้ำมันไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่พบปลายทางอยู่เมียนมา
9: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจสอบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในแม่น้ำโขงหลังพบผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารว่าส่งออกไปยังสปป.ลาวแต่ตรวจสอบเส้นทางพบว่าปลายทางที่แท้จริงอยู่ในประเทศเมียนมาซึ่งไทยมีมาตรการงดส่งออกน้ำมันตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2568กัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์การตรวจสอบครั้งนี้มีตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและด่านศุลกากรเชียงแสนร่วมดำเนินการโดยข้อมูลจากศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อนพบว่าเรือบรรทุกน้ำมันบางลำแจ้งปลายทางไปยังลาวแต่กลับนำส่งต่อไปยังเมียนมาพลตำรวจเอกทัชชัยได้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมแต่ได้เข้าไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากเรือที่เกี่ยวข้องโดยเรือ1ลำสามารถบรรทุกน้ำมันได้ประมาณ 400,000 ลิตรข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าปริมาณน้ำมันที่มีการลักลอบส่งต่ออาจสูงถึงหลาย10ล้านลิตรวสินต์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: ประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569สดจากห้องส่งสวท.กระบี่ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะได้ทางสวท.10สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะรวมไปถึงด้านของสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนต์ชัยสิริค่ะพร้อมด้วยคุณวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายกิติศักดิ์ฉีช้างและนายยันประทุมมาศค่ะ
1: ค่ะสำหรับในช่วงแรกของรายการนะคะเราจะมาติดตามข่าวสารนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่กันก่อนนะคะมาเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะกำชับเข้มนะคะกวดขันร้านอาหารสถานบันเทิงตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยป้องกันเหตุอัคคีภัยนะคะจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ลาดพร้าวที่กรุงเทพมหานครในช่วงดึกวันที่12กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายนะคะเช้าวันที่13กรกฎาคม2569ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบูรณาการตรวจสอบร้านอาหารสถานบันเทิงและสถานบริการในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างเข้มงวดค่ะเพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมป้องกันและป้องกันความเสียหายนะคะจากเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เน้นย้ำในเรื่องของร้านอาหารสถานบันเทิงค่ะว่าให้ตรวจสอบความพร้อมของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยนะคะตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตรวจสอบสายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์ถังดับเพลิงระบบแจ้งเหตุเตือนแจ้งเตือนเหตุนะคะเพลิงไหม้การติดตั้งป้ายแสดงทางหนีไฟประตูและช่องทางอพยพฉุกเฉินค่ะให้สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนะคะทั้งนี้จังหวัดกระบี่ค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการร้านอาหารและสถานบันเทิงจำนวนมากค่ะจึงต้องกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการและสถานบันเทิงอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งในด้านของใบอนุญาตการควบคุมเวลาเปิดปิดนะคะการรักษาความสงบเรียบร้อยมาตรการด้านความปลอดภัยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการในพื้นที่ค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในสถานประกอบการทุกแห่งค่ะให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอค่ะตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อร่วมกันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยสูงแก่ผู้ใช้บริการทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนค่ะ
2: ค่ะหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กำชับไปแล้วนะคะในส่วนของชุดปกครองกระบี่ค่ะตรวจเข้มสถานบริการสถานบันเทิงย้ำมาตรการความปลอดภัยเหตุอัคคีภัยยาเสพติดและอาชญากรรมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเวลา 20:00 น.ภายใต้การอำนวยการของนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่นำโดยนายโอเมศไกรทองป้องกันจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่เน้นกำชับให้ผู้ประกอบการสถานบริการที่เป็นอาคารแบบปิดปฏิบัติตามกฎหมายและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำการเปิดและปิดสถานประกอบการ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะห้ามมีผู้อายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้าไปใช้บริการการควบคุมระดับเสียงไม่ให้รบกวนชุมชนโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบความปลอดภัยภายในอาคารอาทิระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ดับเพลิงทางหนีไฟป้ายทางออกฉุกเฉินแล้วก็แผนเผชิญเหตุกรณีเกิดอัคคีภัยนะคะพร้อมกำชับให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอค่ะและนอกจากนี้นะเจ้าหน้าที่ก็ยังได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์โทษของบุหรี่ไฟฟ้าบารากูและก็บารากูไฟฟ้าสุ่มตรวจบัตรประจำตัวประชาชนของพนักงานและผู้ใช้บริการรวมถึงสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานเพื่อหาสารเสพติดนะคะจากการตรวจสอบค่ะได้เน้นย้ำกำชับผู้ประกอบการให้จัดจำนวนถังดับเพลิงในอาคารครอบคลุมทุกจุดจัดพื้นที่ทางหนีไฟให้โล่งสะดวกปรับแสงสว่างป้ายทางออกหนีไฟให้เพียงพอโดยผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ค่ะทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวกรุงเทพมหานครซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายค่ะโดยในพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนเข้าใช้บริการร้านอาหารและสถานบันเทิงจำนวนมากจึงต้องกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการและสถานบันเทิงอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านใบอนุญาตการควบคุมเวลาเปิดปิดการรักษาความสงบเรียบร้อยและมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้ใครไปเที่ยวก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะดูทางหนีฟงหนีไฟให้ดีด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะในช่วงแรกค่ะกับติดตามเขาเรียกว่าข่าวสารในพื้นที่นะคะของจังหวัดกระบี่นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะก็ยังคุยเรื่องยังเป็นข่าวเรื่องประเด็นของอัคคีภัยนะคะคุณฟังไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยสั่งทุกหน่วยงานตรวจเข้มสถานประกอบการพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมกำลังรับมือ24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการอาคารโกดังสินค้าและพื้นที่ชุมชนหนาแน่นทั่วจังหวัดพร้อมสั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการดำเนินการในครั้งนี้ค่ะเป็นผลจากสถานการณ์อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบรุนแรงจังหวัดภูเก็ตจึงยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการอาคารสูงโกดังสินค้าและพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งดับเพลิงสายฉีดน้ำดับเพลิงและป้ายบอกทางหนีไฟหากพบข้อบกพร่องให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วนะคะพร้อมกันนี้ค่ะได้เน้นการสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ประจำอาคารและประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันอัคคีภัยการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784และ LINE Official Account อพ. รับแจ้งเหตุ1784ค่ะและนอกจากนี้ค่ะจังหวัดได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถปฏิบัติการได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหากเกิดเหตุให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและระบบบัญชาการเหตุการณ์ทันทีและในกรณีเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่เช่นว่าเพลิงไหม้อาคารสูงโรงงานอุตสาหกรรมหรือพื้นที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ประสานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเพื่อสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือพิเศษเข้าระงับเหตุอย่างทันท่วงทีนะคะภายหลังการระงับเหตุค่ะจังหวัดจะเร่งสำรวจความเสียหายและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตนะคะยังได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ขออภัยค่ะทัพเรือภาคที่3นะคะและหน่วยงานด้านสาธารณภัยทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุรุนแรงยกระดับการบูรณาการรับมือสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ค่ะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะเราคุยกันเรื่องของเพลิงไหม้กันเยอะแล้วนะคะไปดูงานดีๆที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะสำหรับงานวันชาวสวนนะคะอำเภอพรหมคีรีประจำปี2569ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเปิดงานวันชาวสวนอำเภอพรหมคีรีประจำปี2569สืบสานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับอาชีพเกษตรกรนะคะเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569ค่ะณเวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายลีลาน้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันชาวสวนอำเภอพรหมคีรีประจำปี2569นะคะโดยมีนางสาวกสิยาลิ้มตระกูลนะคะนายอำเภอพรหมคีรีค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนนะคะภาคประชาสังคมและประชาชนร่วมงานอย่างคึกคักค่ะทางด้านของนายอำเภอพรหมคีรีนะคะท่านก็บอกว่าการจัดงานวันชาวสวนค่ะถือว่าเป็นงานประจำประเพณีประจำปีที่สำคัญของอำเภอพรหมคีรีนะคะโดยเริ่มจากนายสุรินทร์มาสดิษฐ์ค่ะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการหลังจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการประกอบอาชีพนะคะโดยเฉพาะการทำสวนมังคุดซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่นะคะสำหรับปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่59แล้วนะคะโดยมีการกำหนดจัดงานระหว่างวันที่13ถึง19กรกฎาคม2569ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะตลอดจนความร่วมมือจากส่วนราชการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคประชาชนภาคประชาสังคมและประชาชนชาวอำเภอพรหมคีรีทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอพรหมคีรีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอนุรักษ์ประเพณีวันชาวสวนให้คงอยู่สืบไปส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตร

0: กลโกงมิจฉาชีพ
1: สุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในนี้นะคะเราจะไปรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในเรื่องของรู้ทันแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนก่อนเงินจะหายจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะ
2: รู้ทันแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนก่อนเงินจะหายปัจจุบันมิจฉาชีพมักใช้การลงทุนในหุ้นคริปโตหรือสินทรัพย์ดิจิทัลมาเป็นข้ออ้างในการหลอกลวงประชาชนโดยโฆษณาผ่านเว็บไซต์โซเชียลมีเดียหรือแม้แต่คนใกล้ตัวชวนให้ลงทุนพร้อมอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงในเวลาอันสั้นหากชวนคนอื่นมาร่วมลงทุนได้ก็จะได้รับโบนัสเพิ่มซึ่งลักษณะแบบนี้อาจเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่มี5สัญญาณอันตรายที่ควรระวังได้แก่1อ้างผลตอบแทนสูงได้กำไรง่ายและรวดเร็วซึ่งในความเป็นจริงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงย่อมมีความเสี่ยงสูงไม่มีทางรวยเร็วแบบไร้ความเสี่ยง 2. การันตีผลตอบแทนเป็นตัวเลขแน่นอนเช่นได้กำไร 10% ต่อสัปดาห์หรือ 40% ต่อเดือนทั้งที่ความเป็นจริงไม่มีการลงทุนใดรับประกันผลตอบแทนได้3. เร่งรีบตัดสินใจเช่นโปรโมชั่นเฉพาะวันนี้หรือเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเพื่อไม่ให้มีเวลาตรวจสอบข้อมูล 4. อ้างว่าคนจำนวนมากลงทุนแล้วหรือใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงมาสร้างความน่าเชื่อถือจนทำให้หลายคนกลัวว่าจะพลาดโอกาสและ 5. ธุรกิจตรวจสอบไม่ได้ไม่มีสินค้าหรือบริการที่ชัดเจนหรือเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้หากธุรกิจนั้นเน้นการชวนสมาชิกมากกว่าการขายสินค้าหรือบริการและให้โบนัสจากการหาสมาชิกใหม่ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งใช้เงินของสมาชิกใหม่มาจ่ายให้สมาชิกเก่าเมื่อหาคนเพิ่มไม่ได้ก็จะปิดตัวและหลบหนีสร้างความเสียหายให้กับผู้ลงทุนจำนวนมากวิธีป้องกันตนเองคือศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงมีสติไม่รีบตัดสินใจตรวจสอบว่าผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่และอย่าไปชักชวนผู้อื่นร่วมลงทุนเพราะหากเป็นแชร์ลูกโซ่ผู้ชักชวนก็อาจมีความผิดตามกฎหมายได้จำไว้ว่าการลงทุนที่ดีไม่มีทางรวยเร็วและไม่มีผลตอบแทนที่การันตีได้หากพบเห็นหรือสงสัยว่าเป็นการหลอกลงทุนควรรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นเพราะความรอบคอบเพียงเล็กน้อยอาจช่วยรักษาเงินเก็บทั้งชีวิตของเราไว้ได้
1: สำหรับช่วงของรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสวทระนองเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็เวลาจากนี้ไปเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนะคะคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้สวทสตูลค่ะเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองและคุณรัฐมนชัยศิริพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่ทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปี

0: 楚王。สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันอมรรัตน์จันทร์พริมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลควบคุมการผลิตโดยนางสาววงทิพย์จันทภาโสท่านผู้อำนวยการสวทสตูลและอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทร์ทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำทุกท่านมาติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดดุลยารามทรงเปิดมัสยิดกลางมำบังและทรงเยี่ยมดอนจังหวัดสตูลเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2522การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ได้ส่งพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบกรณิกรชาวสตูลค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

้อนกลับไปเมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2522เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินสู่จังหวัดสตูลครั้งที่4ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกัตถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมัยดำรงอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมัยดำรงอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสถึงสนามบินกองทัพอากาศตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในขณะนั้นมีนายอารีวงอารยะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยกรมการจังหวัดลูกเสือชาวบ้านพ่อค้าประชาชนนักเรียนต่างรอรับเสด็จกันอย่างคับคั่งขบวนรถยนต์พระที่นั่งเดินทางไปยังวัดดุลยารามตำบลฉลุงสองข้างทางมีประชาชนยืนโบกธงคอยเฝ้ารับเสด็จกันอย่างคับคั่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงประกอบพิธียกช่ออาพระอุโบสถของวัดดุลยารามถือเป็นราชประเพณีสำคัญสมัยนั้นมีพระสิริขัตยาภรณ์เป็นเจ้าอาวาสฐานะเจ้าคณะจังหวัดสตูลด้วยโดยทั้ง4พระองค์ทรงร่วมประกอบพิธียกช่อฟ้าขึ้นสู่ยอดพระอุโบสถหลังจากนั้นจึงได้เสด็จพระราชดำเนินรอบพระอุโบสถเสด็จเข้าไปในพระอุโบสถและเสด็จออกมาเพื่อพบปะและทรงทักทายประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จรายรอบวัดถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบกรณิกรชาวไทยได้ย้อนรำลึกถึงสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จเยือนจังหวัดสตูล

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ขอนำทุกท่านติดตามความรู้สึกของนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกล่าวถึงความประทับใจในโอกาสที่จังหวัดสตูลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลครับรู้สึกยินดีและมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพครับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระปันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับก็มีโครงการปลูกปาล์มน้ำมันแห่งแรกของจังหวัดสตูลและของประเทศไทยนะครับที่นิคมพัฒนาภาคใต้อำเภอควนกาหลงนะครับและโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่บ้านน้ำหรานะครับอำเภอควนกาหลงนะครับซึ่งช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้รับน้ำในการอุปโภคบริโภคและช่วยเหลือในการเกษตรครับพระบรมราโชวาทก็ที่ท่านตรัสว่าในหลวงเป็นน้ำใช่ไหมครับแล้วก็สมเด็จพระปันปีเป็นป่านะครับจะคุ้มครองดูแลซึ่งกันและกันครับขอปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติและประชาชนนะครับจะทำหน้าที่ดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักศาสนาและตามพระบรมราโชวาทที่ทั้งสองพระองค์ทรงให้ไว้ครับจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเสด็จที่มัสยิดมัมบังนะครับจังหวัดสตูลก็มามีปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกไว้ด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกเราชาวสตูลก็ได้ดูแลต้นไม้ต้นนั้นนะครับให้เติบโตเป็นร่มโพร่มไทรของคนสตูลมาถึงตราบเท่าทุกวันนี้ครับก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับขององค์พระมหากษัตริย์ไทยนะครับที่ทุกพระองค์นะครับต่างล้วนแต่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างดีตลอดมาไม่บกพร่องเลยครับไม่เคยแบ่งแยกชาติศาสนาด้วยครับด้วยความยินดีครับพวกเราจะจงรักภักดีต่อท่านตลอดไปครับ

0: ั้นนะครับอำเภอเมืองสตูลเรามีทั้งหมด12ตำบล71หมู่บ้าน20ชุมชนนะครับมีหมู่บ้านชุมชนนะครับที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่มอบเป็นกองทุนตั้งต้นให้แก่หมู่บ้านและชุมชนนำไปแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับและพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งรับกองทุนครั้งแรกนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2548นะครับซึ่งเป็นเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 8,000 บาทนะครับมีหมู่บ้านได้รับจำนวน48หมู่บ้านนะครับแล้วก็14ชุมชนนะครับรวมทั้งหมดก็มีในพื้นที่ตอนนี้ก็62กองทุนนะครับทั้งในหมู่บ้านและชุมชนนะครับก็กองทุนทั้งหมดนะครับวงเงินตอนนี้ก็อยู่ที่496,000 บาทนะครับซึ่งสำหรับลักษณะกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับก็เป็นเงินกองทุนที่ได้มุ่งเน้นนะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับอย่างยั่งยืนนะครับโดยบริหารจัดการโดยคนในชุมชนนะครับผ่านการระดมทุนการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนนะครับและก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่นะครับซึ่งกิจกรรมหลักๆนะครับในหมู่บ้านชุมชนที่ได้ดำเนินการก็ได้แก่นะครับหนึ่งก็การจัดตั้งและสมทบกองทุนนะครับโดยนำเงินก่อนถุงพระราชทานมาเป็นทุนตั้งต้นนะครับในการจัดกิจกรรมในพื้นที่นะครับก็เรียกก็มีสองลักษณะคือทุนปัญญานะครับแล้วก็ทุนศรัทธานะครับทุนปัญญาก็มีการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อหาเงินสมทบทุนของทุนแม่ก็มีการวิ่งจำหน่ายเสื้อนะครับแล้วก็ทุนศรัทธาก็ชาวบ้านบริจาคเพิ่มเติมสมทบนะครับเพื่อนำเงินให้ตรงนั้นมันเพิ่มขึ้นนะครับและก็กิจกรรมที่ดำเนินการก็มีการประชุมประชาคมนะครับหมู่บ้านนะครับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอดส่องดูแลบุตรหลานนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมกันนะครับของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ชุดจรบหมู่บ้านนะครับแล้วก็ส่งเสริมการเล่นกีฬาในชุมชนนะครับเพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่นะครับและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็การตรวจสุขภาพกองทุนนะครับก็ได้มีการประเมินนะครับผลการดำเนินงานและก็การบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินของกองทุนโดยคณะกรรมการกองทุนนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้นะครับแล้วก็การพัฒนาศักยภาพชุมชนนะครับฝึกอบรมผู้นำชุมชนนะครับให้มีความรู้ในการดำเนินงานนะครับแล้วก็พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นศูนย์ต้นแบบในการศึกษาดูงานในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับการสร้างอาชีพนะครับและยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งนำเงินกองทุนไปใช้ประกอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะครับเพื่อให้มีอาชีพนะครับรวมถึงการส่งเสริมครัวเรือนที่กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เนี่ยตรงนี้ต้องใช้เงินตรงนี้มาช่วยเหลือในชุมชนนะครับเพื่อเกิดความรักความสามัคคีในพื้นที่นะครับครับสำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดนะครับและก็มีต่างพื้นที่นะครับเป็นจังหวัดสงขลานะครับพัทลุงและนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็เป็นกองทุนแม่ในต่างจังหวัดนะครับเข้ามาศึกษาดูงานนะครับเรียนรู้ความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลเรานะครับคือกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับหมู่ที่5บ้านใหม่นะครับตำบลควนโพนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นที่พื้นที่ศึกษาดูงานนะครับของหลายๆชุมชนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลเรานะครับก็จุดเด่นของ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่นะครับตำบลควนโพนะครับก็จากการลงพื้นที่นะครับไปดูการร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านก็กิจกรรมเขาจัดไว้ที่โรงเรียนนะครับสถานที่ทำงานของเขาอยู่ที่โรงเรียนนะครับก็มีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่เยาวชนในโรงเรียนก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับก็คล้ายๆกับว่าเป็นการงานกิจกรรมวัดบ้านมัสยิดแล้วก็โรงเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมที่พื้นที่บ้านใหม่ควนโพเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมเด่นที่ผมรุมไปสัมผัสและก็เห็น อยู่บ่อยๆก็การจัดตั้งจุดตรวจนะครับจุดลาดตระเวนในพื้นที่ของท่านผู้นำนะครับร่วมกันโดยท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับชุดชลบอยและก็สมาชิกอบต.นะครับในการลาดตระเวนตั้งจุดตรวจนะครับรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและความปลอดภัยของพี่น้องนะครับแล้วก็มีการนำเงินตรงนี้นะครับมาจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยใช้หลักศาสนาเข้ามาในการให้ความรู้ยึดหลักจิตใจเป็นสำคัญนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมนะครับการเล่นกีฬาของพื้นที่นะครับระหว่างผู้นำและก็เยาวชนนะครับและกลุ่มอาชีพกลุ่มตัดตีต่างๆก็มามีส่วนร่วมด้วยนะครับซึ่งก็มีความหลากหลายในพื้นที่ที่มีจุดเด่นตรงนี้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับทางกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับบ้านใหม่นะครับหมู่ที่5ตำบลควนโพเนี่ยนะครับได้ดำเนินการซึ่งก็เป็นไปตามดำเนินการนะครับตามกระบวนการ10ขั้นตอนนะครับมาตรฐานสู่ความเข้มแข็งนะครับซึ่งก็มาจุดหลักก็เริ่มตั้งแต่ขยายความคิดพิจิตรปัญหาและรักษาสถานะชุมชนนะครับซึ่งขยายความคิดเนี่ยทางหมู่บ้านก็ได้ทำความเข้าใจกับทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการแล้วก็รับสมัครสมาชิกอันนี้ขั้นขยายความคิดนะครับและขั้นพิจิตรปัญหาก็มีการจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งนะครับแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดนะครับแล้วก็จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาติดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีนะครับขั้นต่อไปคือขั้นรักษาสถานะชุมชนนะครับก็มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รับรองครัวเรือนแล้วก็รักษาสถานะของความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามกระบวนการ10ขั้นตอนนะครับมาตรฐานสู่ความเข้มแข็งนะครับต่อจากนี้นะครับอำเภอเมืองสตูลนะครับก็จะได้ขับเคลื่อนนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่นะครับทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะครับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่ต่อไปครับ
1: ทุกท่านคะสำหรับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ทีมงานสวท.สตูลได้หมดเวลาลงแล้วอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ควบคุมการผลิตโดยนางสาววงทิพย์จันทภาโสท่านผู้อำนวยการสวท.สตูลและดำเนินรายการโดยดิฉันอมรรัตน์จันทร์พริมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลขอลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรายการจากสวท.สระแก้วในช่วงเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วย
7: นายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีญาติผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวแสดงความกังวลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลหลังสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟครบ72ชั่วโมงว่าตามหลักการผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ในช่วง72ชั่วโมงแรกแต่เมื่อครบกำหนดแล้วจะพิจารณาตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยด้วยการส่งต่อจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ต้นทางประสานกับโรงพยาบาลปลายทางและยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญย้ำว่าจากการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวานนี้ได้หารือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยไว้ดูแลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโรงพยาบาลดีเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโดยจะพิจารณาสิทธิการรักษาและสิทธิประกันต่างๆเป็นรายบุคคลพร้อมย้ำว่าการส่งต่อจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากแพทย์ทางต้นทางและปลายทางผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามพร้อมเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง2ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อรองรับความต้องการแรงงานของภาคการผลิตและภาคบริการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568โดยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ภายใต้มาตรการประมาณ 770,000 คนซึ่งยังมีบางส่วนไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาการขยายระยะเวลาการอนุญาตจึงมีความจำเป็น พื่อป้องกันปัญหาแรงงานมีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนอกจากนี้

0: ร่างประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีเอกภาพพร้อมมอบหมายกรมการจัดหางานเร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการแก่ผู้ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด่วนที่สุดหลังผลพิสูจน์ชนิดพันธุ์ปลาในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนไม่สอดคล้องกัน
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนการพบปลากระป๋องสอดไส้โดยที่ฉลากระบุเป็นปลาแมคเคอเรลแต่เนื้อในคล้ายปลานิลซึ่งทางอย.ได้อายัดสินค้าและส่งให้กรมประมงตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของกรมประมงด้วยวิธีวิเคราะห์ทางกายภาพตามมาตรฐานโคเด็กซ์บ่งชี้ว่าตัวอย่างปลาเป็นปลาซาร์ดีน1ตัวอย่างและเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศอีก2ตัวอย่างอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมได้เปิดเผยผลการตรวจ DNA ของปลากระป๋องจากโรงงานเดียวกันโดยใช้เทคนิคขั้นสูงเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพันธุกรรมโลกซึ่งผลลัพธ์กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคือปลาหมอคางดำโดยเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าผลการตรวจของกรมประมงได้รับการรับรองจากอธิบดีแล้วแต่เมื่อข้อมูลไม่สอดคล้องกันกรมประมงจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและรับผิดชอบเนื่องจากความคาดเคลื่อนนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของภาครัฐชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

การขายฝากก็คือว่าสัญญาซื้อขายเนี่ยแหละครับโดยที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้นนะครับเช่นบ้านก็ดีที่ดินก็ดีรถยนต์ก็ดีให้กับผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายฝากนะครับมีสิทธิ์ที่จะถ่ายคืนทรัพย์สินนั้นได้เช่นนะครับเวลาเราไปกู้เงินจากนายทุนและนายทุนให้ขายฝากบ้านหรือที่ดินไว้เป็นประกันนะครับโดยนายทุนจะให้สัญญากับเราว่ามีเงินก็เอาเงินมาคืนภายในกำหนดการขายฝากอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่ดินจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นตกเป็นโมฆะนะครับเพียงแต่เอาโฉนดไปยึดถือไว้เป็นหลักประกันเนี่ยมิใช่สัญญาขายฝากนะครับเมื่อขายฝากไปแล้วเนี่ยผู้ขายฝากนะครับมีสิทธิ์ที่จะไถ่คืนทรัพย์สินนั้นได้ภายในกำหนดอย่างเช่นสัญญาขายฝากกำหนดไว้3ปีก็จะต้องเอาเงินนะครับมาไถ่คืนภายใน3ปีมิฉะนั้นทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของนายทุนนั้นทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวกันอีกถ้าสัญญาขายฝากนะครับมิได้กำหนดเวลาไถ่ไว้เราก็มีสิทธิ์ไถ่นะครับแต่กำหนดระยะเวลาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นบ้านที่ดินก็สามารถที่จะไถ่ได้คืนภายใน10ปีนับตั้งแต่เวลาขายฝากนะครับส่วนสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นรถยนต์มีกำหนดไว้นะครับก็ไม่เกิน3ปีนับตั้งแต่เวลาขายนะครับส่วนสินไถ่ก็คือว่าเงินนะครับเงินที่จะเอามาไถ่ถ้ามิได้กำหนดไว้ก็ให้ไถ่คืนตามราคาขายฝากถ้ากำหนดเงินสินไถ่หรือราคาขายฝากไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงนะครับเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีก็ให้ไถ่ได้ในราคาที่ขายฝากที่แท้จริงนะครับรวมถึงประโยชน์ตอบแทนนะครับไม่เกินร้อยละ15ต่อปีขายฝากนะครับเมื่อเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนนะครับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เวลาไถ่คืนนะครับขอให้ท่านเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนด้วยนะครับเห็นได้ว่านะครับเวลาเราไปกู้ยืมนายทุนเนี่ยนายทุนมักจะใช้วิธีหลอกล่อให้ลูกหนี้เนี่ยขายฝากนะครับบ้านและที่ดินในราคาต่ำกว่าท้องตลาดและกำหนดเวลาไถ่ไว้สั้นเพื่อบีบเอาทรัพย์ของลูกหนี้เพราะว่ายากที่จะนำเงินมาคืนทันภายในกำหนดนะครับและเมื่อ

ไม่สามารถที่จะไถ่คืนภายในกำหนดบ้านและที่ดินก็จะตกเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของนายทุนธนีโดยไม่ต้องไปโอนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่กู้ยืมเงินนายทุนจะใช้บ้านหรือที่ดินเป็นหลักประกันท่านจะต้องตรวจดูเอกสารให้ชัดเจนก่อนลงชื่อนะครับดูให้ดีว่าเป็นเรื่องของจำนองหรือว่าเป็นขายฝากนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็สามารถที่จะถามเจ้าพนักงานที่ดินได้ว่าอันนี้เนี่ยนะครับเป็นขายฝากหรือว่าเป็นจำนองนะครับเพื่อเป็นไปตามความประสงค์ที่แท้จริงของท่านนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับให้ติดต่อสายด่วน1157นะครับ

รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
1: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู
2: ่ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
3: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: ากเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกับดีเจมัชชีมัชนกขาวทองกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการบอกเล่า90นะคะจะมาด้วยเรื่องราวของข่าวเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็มิจฉาชีพที่จะมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวของข่าวนะคะทางด้านของกรมศิลปากรค่ะได้เผยภาพการออกแบบนะคะในลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะโดยเป็นลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมด้วยหงส์แล้วก็ประกอบด้วยลายกรวยเชิงนะคะและเรื่องราวสุขภาพค่ะสำหรับ11อาหารที่คนอายุยืนมักจะกินเป็นประจำกินง่ายและหาซื้อไปยากนะคะและสุดท้ายค่ะกับเรื่องราวของมิจฉาชีพระวังคดีฟอกเงินนะคะอาจจะถูกหลอกเรียกค่าไถ่ตนเองนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดในรายการบอกเล่า90ในวันนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวของเรากันค่ะ

0: มาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการบอกเล่า90ค่ะมาติดตามกันในประเด็นของกรมศิลปากรนะคะที่ได้เผยภาพการออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรนะคะในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะซึ่งเป็นลายโคมพุ่มข้าวบินนะคะและเป็นนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมด้วยหงส์แล้วก็ประกอบด้วยลายกรวยเชิงนะคะโดยนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงษ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมนะคะสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากการที่ทางกลุ่มจิตรกรรมได้มอบหมายให้ทางของช่าง10หมู่นะคะในการดำเนินงานออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยล่าสุดค่ะก็ได้มีการจัดทำร่างแบบลวดลายนะคะที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของการออกแบบพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีแล้วก็สถาปัตยกรรมไทยนะคะที่มีความอ่อนช้อยนั่นเองซึ่งก็สื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยค่ะซึ่งเบื้องต้นก็ได้นำแบบร่างนะคะในการส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อในการเตรียมความพร้อมและการเข้าดำเนินงานภายหลังการจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จนะคะโดยจะใช้เทคนิคในการพิมพ์ลวดลายนะคะลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่แล้วก็จะมีการขยายลวดลายตามขนาดแล้วก็สัดส่วนภายในของพระเมรุมาตรนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับลายที่ออกแบบในครั้งนี้นะคะก็คือลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์นะคะและรายล้อมด้วยหงส์ประกอบด้วยลายกรวยเชิงซึ่งทุกส่วนค่ะจะแทรกไปด้วยดอกบัวทุกด้านเลยนะคะแล้วก็จะใช้สีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีฟ้านั่นเองค่ะโดยการออกแบบนะคะก็เป็นลายนางฟ้าที่สื่อถึงสตรีที่มีความงามแทนเทพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนะคะโดยหงส์ของแต่ละด้านก็จะหันหาเข้าหานางฟ้า

ขณะที่ดอกบัวจะเป็นสีชมพูอมม่วงซึ่งก็เป็นสีธรรมชาตินะคะส่วนปลายวาดนะคะด้วยลายเส้นที่เป็นสีทองเน้นสีที่มีความสว่างและเมื่องานเสร็จแล้วก็จะเห็นถึงความอลังการแล้วก็ความสวยงามของลวดลายไทยนะคะบริเวณเหนือชั้นลายโขมพุ่มเข้าบินซึ่งเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะแล้วก็จะมีแทรกลายอุบะด้วยลวดลายดอกไม้ที่สื่อถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะอย่างเช่นลายดอกหญ้าลายดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่แห่งชั้นเองค่ะนี่ก็เป็นการเผยภาพครั้งแรกนะคะในทางกรมศิลปากรซึ่งได้ออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะซึ่งก็เป็นลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์และรายล้อมด้วยหงประกอบลายกรวยเชิงนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับเรื่องราวสุขภาพ11อาหารที่คนอายุยืนมักกินเป็นประจำกินง่ายหาซื้อไม่ยากอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: ใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่รายการบอกเล่า90กับเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะกับ11อาหารที่คนอายุยืนมักกินเป็นประจำกินง่ายหาซื้อไม่ยากค่ะโดยอาหารที่ช่วยให้อายุยืนค่ะไม่ได้มีเพียงแค่ผักหรือว่าผลไม้เพียงแค่อย่างเดียวนะคะแต่ยังรวมไปถึงชาถั่วแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตรวมไปถึงถั่วเหลืองด้วยนะคะซึ่งก็ล้วนอุดมไปด้วยฟลาโวโนยด์นะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนที่จะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังได้นะคะอย่างเช่นโรคหัวใจแล้วก็เบาหวานชนิดที่2ซึ่งเมื่อรับประทานควบคู่กับการออกกำลังกายค่ะการนอนหลับที่เพียงพอแล้วก็การจัดการความเครียดก็อาจจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและการมีอายุยืนได้นะคะซึ่ง11อาหารที่มีฟลาโวโนยด์สูงนะคะจะช่วยให้อายุยืนอุดมไปด้วยฟลาโวโนยด์ลดเสี่ยงโรคเรื้อรังนะคะซึ่งฟลาโวโนยด์ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ตามธรรมชาติในพืชเลยค่ะมีงานวิจัยจำนวนมากนะคะที่ชี้ว่าการรับประทานอาหารที่มีฟลาโวโนยด์หลากหลายชนิดเป็นประจำจะช่วยลดการอักเสบป้องกันเซลล์แล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังที่จะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งฟลาโวโนยด์นี่ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ทั้งในผักผลไม้ชาแล้วก็อาหารจากพืชหลายชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะมีส่วนที่จะช่วยลดการอักเสบนะคะสนับสนุนในการสุขภาพหัวใจแล้วก็อาจจะลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังบางชนิดด้วยนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของฟลาโวโนยด์นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ในอาหารชนิดใดบ้างและมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงนะคะพร้อมกับมีการแนะนำนะคะว่าแหล่งอุดมที่อุดมไปด้วยฟลาโวโนยด์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะว่าอย่างแรกเลยก็คือชาเขียวแล้วก็ชาดำนั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งการดื่มชาเขียวหรือว่าชาดำเป็นประจำนะคะอาจจะช่วยลดในการอักเสบป้องกันเซลล์จากความเสียหายแล้วก็มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงจากโรคหัวใจโรคเบาหวานข้ออักเสบแล้วก็มะเร็งบางชนิดด้วยนะคะต่อไปค่ะถั่วเหลืองนะคะซึ่งถั่วเหลืองเนี่ยก็เป็นโปรตีนจากพืชที่มีสารไอโซฟลาโวนนะคะซึ่งก็เป็นอยู่ในกลุ่มหนึ่งของฟลาโวนอยด์ค่ะอาจจะช่วยในการลดการอักเสบนะคะสนับสนุนสุขภาพหัวใจรวมไปถึงลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังได้บางชนิดด้วยค่ะและ3นะคะแอปเปิ้ลซึ่งมีทั้งใยอาหารฟลาโวโนยด์ซึ่งอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็มะเร็งในบางชนิดด้วยนะคะซึ่งเป็นผลไม้ที่เหมาะกับการรับประทานเป็นประจำเลยค่ะข้อ4นะคะสตรอเบอรี่ซึ่งก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยการลดการอักเสบนะคะป้องกันเซลล์แล้วก็ช่วยชะลอการเสื่อมของสมองเมื่ออายุมากขึ้นด้วยนะคะส่วนข้อ5ดาร์กช็อกโกแลตค่ะซึ่งก็รวมไปถึงโกโก้ด้วยนะคะที่อุดมไปด้วยฟลาโวโนยด์ที่ช่วยลดในการอักเสบป้องกันหลอดเลือดและอาจจะช่วยลดความดันโลหิตปรับสมดุลคอเลสเตอรอลด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงในโรคหัวใจนะคะก็ควรที่จะเลือกรับประทานดาร์กช็อกโกแลตที่มีโกโก้สูงแล้วก็มีน้ำตาลที่ต่ำนะคะพร้อมกับควบคุมปริมาณด้วยเนื่องจากยังเป็นอาหารที่มีพลังงานค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะ6นะคะเกรปฟรุตสีชมพูหรือว่าสีแดงนะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแต่อย่างไรก็ตามค่ะเกรปฟรุตก็อาจจะมีปฏิกิริยากับยาบางชนิดนะคะผู้ที่รับประทานยาเป็นประจำควรจะปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนที่จะรับประทานเป็นประจำนั่นเองค่ะผลไม้ที่7นะคะก็คือองุ่นองุ่นเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเลยนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพทั้งหัวใจแล้วก็สมองด้วยโดยงานวิจัยในสัตว์ทดลองยังพบว่าอาจจะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะคะแต่ก็ยังต้องมีการศึกษาต่อในมนุษย์อีกเพิ่มเติมนะคะข้อ8ค่ะส้มมีฟลาโวโนยด์ที่ช่วยในการลดการอักเสบแล้วก็วิตามินซีที่ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยโดยเฉพาะในเปลือกส้มนะคะก็จะมีสารฟลาโวโนยด์ในปริมาณที่สูงกว่าส่วนเนื้อผลซะอีกนะคะ9ค่ะถั่วต่างๆนะคะอย่างเช่นอัลมอนด์พิทาชิโอแล้วก็วอลนัทซึ่งก็เป็นแหล่งไขมันดีค่ะเป็นแหล่งโปรตีนแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระด้วยถึงแม้จะให้พลังงานสูงนะคะแต่งานวิจัยพบว่าการรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงในโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานได้ด้วยค่ะ 10นะคะบลูเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อเรื่องสารแอนไทไซยาดินนะคะก็ช่วยลดความเสียหายของเซลล์และอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเบาหวานและโรคทางสมองด้วยและสุดท้าย11ก็คือผักใบเขียวค่ะอย่างเช่นเคลอารูกูร่านะคะแล้วก็สวิตชาร์ดซึ่งก็อุดมไปด้วยทั้งวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่จะช่วยลดการอักเสบพร้อมกับสนับสนุนสุขภาพโดยรวมนะคะเมื่อมีการรับประทานเป็นประจำนั่นเองค่ะซึ่งอย่างอายุยืนนะคะไม่ใช่แค่การเลือกอาหารเท่านั้นนะคะเพราะว่าถึงแม้อาหารที่มีฟลาโวนอยด์จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่เมื่ออายุยืนขึ้นก็จะอยู่ร่วมกับปัจจัยอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการนอนหลับอย่างเพียงพอแล้วก็การควบคุมความเครียดรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปด้วยนะคะซึ่งอาหารที่ช่วยให้อายุยืนค่ะอย่างเช่นชาเขียวชาดำแอปเปิ้ลองุ่นดาร์กช็อกโกแลตส้มสตรอเบอรี่บลูเบอรี่เกรฟฟรุตถั่วต่างๆถั่วเหลืองแล้วก็ผักใบเขียวซึ่งก็ล้วนที่จะอุดมไปด้วยฟลาโวนอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยลดความอักเสบและความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะควรที่จะรับประทานอาหารให้หลากหลายนะคะควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพด้านอื่นด้วยเพื่อเกิดประโยชน์ในระยะยาวเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารทางด้านสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับ11อาหารที่คนอายุยืนมักกินเป็นประจำนะคะกินง่ายหาซื้อได้ไม่ยากนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงสุดท้ายในช่วงของมิจฉาชีพกันค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: สู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงเรื่องราวของมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในวันนี้ค่ะมาติดตามในเรื่องราวของการระวังคดีฟอกเงินนะคะซึ่งอาจจะถูกหลอกเรียกค่าไถ่ตนเองนะคะโดยมิจฉาชีพค่ะยกระดับกลโกงนะคะด้วยการแอบอ้างเป็นตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะด้วยการข่มขู่ว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนจะสั่งให้เหยื่อแยกตัวจากครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะเดินทางไปยังสถานที่ที่กำหนดและบางรายก็อาจจะถูกบังคับให้ติดต่อกับครอบครัวเพื่อเรียกค่าไถ่ตนเองนั่นเองค่ะซึ่งก็จากข้อมูลจากวันที่28มิถุนายนจนถึง4กรกฎาคมนะคะในคดีแอบอ้างบุคคลอื่นสร้างความเสียหายรวมกว่า 71.75 ล้านบาทค่ะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่ากลลวงในลักษณะนี้ก็ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งหากมีผู้ที่ติดต่อโทรมาอ้างว่าคุณมีคดีห้ามวางสายอย่าบอกใครหรือว่าต้องโอนเงินเพื่อตรวจสอบนะคะก็ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนและให้ตั้งสติก่อนจะวางสายและตรวจสอบนะคะกับหน่วยงานผ่านช่องทางทางการเท่านั้นนะคะจำไว้เสมอเลยค่ะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีนโยบายที่จะให้โอนเงินนะคะเพื่อการพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือว่าสั่งให้แยกตัวจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างนะคะเพื่อการสอบปากคำผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะก็ให้ระวังไว้นะคะว่าเป็นเรื่องราวของมิจฉาชีพอย่างแน่นอนนะคะกับการระวังคดีฟอกเงินอาจถูกหลอกเรียกค่าไถ่ตัวเองนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันค่ะดีเจมัชชีวัชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการบอกเล่า90นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.

โค Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคลังทีซีซั่น3เซอร์ไพรส์แรกเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยและเซอร์ไพรส์2โอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้
1: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
2: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
3: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
4: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
3: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
4: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
3: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
6: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดุปี้อยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
5: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
6: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
5: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
6: โอ้ยเกือบไปแล้ว
5: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความ

0: ปทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับชุมพรคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปีพุทธศักราช2569 OTOP Product Champion OPCชุมพรเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสช่วยเกษตรกรลดต้นทุนประชาชนซื้อสินค้าราคาประหยัดพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสหนุนประชาชนสร้างอาชีพอุดหนุนค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50พร้อมเปิดพื้นที่ขายฟรี6เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: การเวลานี้ไม่เคยหยุดไม่ว่าเราจะหลับจะตื่นจะนอนจะพักยังไงก็ตามเนี่ยการเวลาไม่เคยหยุดเลยเมื่อการเวลาก้าวไปตลอดเวลาถ้าเราหยุดเราก็กลายเป็นคนประมาทไม่เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคนเนี่ยจะต้องก้าวอย่างน้อยก็แข่งกับการเวลาให้ทันการเวลา

0: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่ชุมพรคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปีพุทธศักราช2569 OTOP Product Champion OPC นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปีพุทธศักราช2569 OTOP Product Champion OPC โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดชุมพรผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดณห้องพุทธรักษาโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปตามแนวคิด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนาสินค้าควบคู่กับการนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการตลาดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนด้านนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติได้รับมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทย OTOP Product Champion OPC อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคสามารถสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากลสำหรับจังหวัดชุมพรมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดสรรจำนวน34รายประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตชุมชน20รายกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว13รายและผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม1รายมีผลิตภัณฑ์ลงทะเบียนคัดสรรจำนวน62ผลิตภัณฑ์แยกเป็นประเภทอาหารจำนวน23ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มจำนวน18ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าเครื่องแต่งกายจำนวน14ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกจำนวน5ผลิตภัณฑ์และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน2ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบและประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างโปร่งใสเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเข้าสู่การพัฒนาต่อยอดและสร้างโอกาสทางการตลาดต่อไปมาต่อกันที่จังหวัดชุมพรเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสช่วยเกษตรกรลดต้นทุนประชาชนซื้อสินค้าราคาประหยัดว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดชุมพรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานณอาคารมรกตสแควร์ตลาดมรกต2ตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและประชาชนเลือกซื้อสินค้าและปัจจัยการผลิตคุณภาพในราคาประหยัดนางสาวยุภาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์โดยมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดดำเนินการจัดงานระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคม2569เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภาวะต้นทุนการผลิตทางการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาปุ๋ยเคมีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในวงกว้างจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศทั้งทุเรียนมังคุดปาล์มน้ำมันกาแฟและพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่ต้องอาศัยปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพการจัดโครงการครั้งนี้จึงมุ่งลดภาระต้นทุนการผลิตเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีในราคาประหยัดพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืนภายในงานมีการจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาพิเศษพร้อมมอบสิทธิประโยชน์สูงสุด 2,100 บาทต่อรายรวมทั้งกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดจ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งดูแลทั้งต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดชุมพรจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคม2569ณอาคารมรกตสแควร์ตลาดมรกต2ตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและประชาชนเลือกซื้อสินค้าและปัจจัยการผลิตคุณภาพในราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อมาพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสหนุนประชากรสร้างอาชีพหนุนค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50พร้อมเปิดพื้นที่ขายฟรี6เดือนกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40ภายใน4ปีณสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวได้คัดเลือกแฟรนไชส์มากกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ว่างงานและผู้ที่ต้องการสร้างรายได้เสริมสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดความเสี่ยงในการลงทุนและสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนนายนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการโดยอุดหนุนค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ในอัตราร้อยละ50ของมูลค่าการลงทุนหรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายคาดว่าจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนได้ประมาณ 10,000 รายหรือ 10,000 ครัวเรือนนอกจากนี้โครงการยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกมิติทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ร่วมจัดสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษและระบบค้ำประกันสินเชื่อขณะเดียวกันบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนได้สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในห้าง Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาร่วมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศโดยยกเว้นค่าเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา6เดือนพร้อมทั้งสมาคมตลาดสดไทยที่ร่วมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดพร้อมทั้งสมาคมตลาดสดไทยที่ร่วมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสมาชิกกว่า100แห่งสำหรับด้านการตลาดแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการจะเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th หรือผ่าน LINE Official @franchisedbdplus สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทรศัพท์02-547-5953หรือ02-547-5955และสายด่วน1570อีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง

ลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:50 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:09 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 23:48 นลงเต็มที่เวลา 10:20 นจบรอบวันทันข่าวประวิตรยังอมรควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังนะครับมารู้จักกับกระเจี๊ยบเขียวหรือผลกระเจี๊ยบเขียวนะครับที่มีลักษณะเป็นฝักเรียวยาวนะครับมีรูปทรงเป็นเหลี่ยม5มุมนะครับมีฝักมีขนอ่อนๆอยู่รอบๆนะครับซึ่งเรามักพบเห็นตามท้องตลาดกันอยู่บ่อยๆนะครับคุณฟังครับสำหรับฝักกระเจี๊ยบเขียวนะครับเป็นผักที่มีที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทีเดียวนะครับไม่ว่าจะผักจิ้มน้ำพริกนะครับแกงส้มกระเจี๊ยบนะครับยำกระเจี๊ยบเขียวนะครับกระเจี๊ยบเขียวผัดขิงอ่อนนะครับกระเจี๊ยบเขียวชุบแป้งครับหรือชากระเจี๊ยบเขียวก็ล้วนแต่ให้รสชาติที่อร่อยไม่แพ้กันนะครับกระเจี๊ยบเขียวนะครับเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศเอธิโอเปียนะครับแถบศูนย์สุดของทวีปแอฟริกานะครับอียิปต์หมู่เกาะอินเดียตะวันตกแล้วก็เอเชียใต้นะครับนิยมปลูกมากทั้งในเขตร้อนแล้วก็เขตอบอุ่นนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศนะครับซึ่งกระเจี๊ยบเขียวนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนเส้นใยนะครับคาร์บอนคาร์โบไฮเดรตนะครับแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 เป็นต้นนะครับและก็นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีคุณสมบัติที่ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารเยื่อบุกระเพาะและก็ลำไส้อักเสบด้วยนะครับและก็นอกจากนี้ยังช่วยในการขับทำงานของระบบขับถ่ายช่วยแก้บิดนะครับช่วยบรรเทาอาการปวดท้องของโรคกระเพาะนะครับแล้วก็ช่วยแก้อาการกรดไหลย้อนนะครับรวมถึงการช่วยในการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและก็ลำไส้นะครับแล้วก็รักษาความดันให้เป็นปกตินะครับเป็นยาบำรุงสมองอีกทั้งยังแก้โรคพยาธิตัวจี๊ดได้อีกด้วยนะครับก็ถือได้ว่าสรรพคุณของฝักกระเจี๊ยบเขียวนะครับมีมากมายนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผักนะครับพื้นเมืองครับก็เป็นผักที่เราสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระเจี๊ยบเขียวนะครับก็ขอให้คุณฟังนะครับหามารับประทานนะครับก็ถือได้ว่าผักก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับในทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: เราก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดทั้งขาเข้ามาในประเทศเองแล้วก็เรื่องของการออกไปนอกประเทศด้วยตรงนี้ก็เป็นสำคัญมาตรการในการที่จะดูแลถ้าเราเจาะลึกเรื่องของอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติประเด็นนี้ครับทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเองประเด็นข่าวอยู่ตอนนี้ที่หลายๆคนก็ติดตามเรื่องของผู้ประกอบการที่รับหิ้วสินค้าแล้วท้ายที่สุดตกเป็นเหยื่อของเครื่องมือขบวนการค้ายาเสพติดตรงนี้อยากให้ท่านลองเล่าไว้กับคุณผู้ฟังฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ด้วยแล้วก็เป็นการเตือนภัยในส่วนนี้ด้วยครับ
1: ครับก็ปัจจุบันผมคงจะไม่พูดถึงเคสน้องพนักงานต้อนรับในรายละเอียดแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆท่านคงได้รับฟังจากสื่อหลายๆสื่อนะครับแต่ผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนของการความร่วมมือในการสืบสวนในเรื่องของการสกัดกั้นเนี่ยนะครับในเคสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราดำเนินการไปเราเห็นภาพทั้งหมดแล้วแล้วก็จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายในประเทศได้ทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแต่หัวซึ่งจริงๆก็เคยอยู่ภายในประเทศตอนนี้ก็หนีออกไปในประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับกับอีกส่วนหนึ่งของเรื่องของปลายทางที่ออสเตรเลียเนี่ยเราก็ส่งข้อมูลให้ทางออสเตรเลียแล้วนะครับก็ตรงนั้นเดี๋ยวออสเตรเลียก็คงจะดำเนินการไปแต่ต้องตอบคำถามของคุณสกันนะก็คือในส่วนของ อยากแจ้งเตือนนะครับหรือว่ารูปแบบกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่ากลุ่มอาชญากรรมพวกนี้ก็จะใช้ช่องโหว่ช่องว่างที่ไม่ว่าจะเรื่องของรายได้ที่ท่านอยากจะได้นะครับเรื่องของการถูกหลอกลวงไปสู่กระบวนการพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลักฝากสิ่งของจากสัมภาระจากคนแปลกหน้าไม่ว่าจะหิ้วไปไหนนะครับไม่ว่าเฉพาะขึ้นเครื่องบินนะครับฝากไปส่งไปรษณีย์ให้หน่อยบางทีอาจจะรบกวนนิดๆหน่อยๆไปรษณีย์ตรงนี้แล้วก็ให้ค่าส่งเล็กๆน้อยๆค่าดำเนินการเล็กๆน้อยๆเนี่ยท่านอาจจะถือเอายาเสพติดไปกับ

0: ัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องดูนะครับการใช้บัญชีต้องพูดคุยแชทใช้แอปพลิเคชันกับใครตอนเนี้ยมันมีตัวอวตารเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นFacebook หรือว่าช่องเขียวช่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ถ้าคิดว่าผู้ที่ท่านสนทนาด้วยคุยด้วยไม่น่าจะเป็นตัวจริงซึ่งไม่ใช่เฉพาะอาชญากรรมด้านยาเสพติดนะครับมันเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของหลอกลวงให้ลักอะไรเงี้ยนะครับเลิฟสแกมเนี้ยมันก็มีหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องช่วยกันระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นก็ต้องดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านได้รับมาได้รับฝากของมาเนี่ยอย่างสมมติเคสน้องแอร์เนี่ยถุงผ้า12ใบน้ำหนัก9กิโลอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังใช้วิทยาการว่าถุงผ้า12กิโลเนี่ยโทษนะ
1: 12
0: ใบเนี่ยมันจะหนัก9กิโลเลยเหรอ
1: มันก็ต้องเอะก่อนนะท่านเนาะมันต้องเอะต้องเอะก่อน
0: แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะนิยมฝากของอะไรเนี้ยมากับพวกเสื้อผ้านะครับอาหารบ้างของใช้ประจำตัวอะไรเนี้ยก็ซุกซ่อนหลายอย่างเข้าไปในนั้นหรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เราสามารถจะพกพาไปได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: อีกส่วนหนึ่งก็ที่สำคัญนะครับก็ต้องฝากเตือนไปอีกนึงก็คือเรื่องของการรับจ้างในการเปิดบัญชีที่เรียกว่าเปิดบัญชีมาก็กลุ่มพวกนี้ก็มักจะมาใช้กลอุบายมาหลอกลวงใช้เงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้ท่านไปเปิดบัญชีนะครับแล้วก็โอนเงินเอาเรื่องของยาเสพติดหรือว่าอาชญากรรมที่มันผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยเข้ามาผ่านบัญชีที่เราไปเปิดนะครับแล้วก็ท่านอาจจะต้องเข้าไปพัวพันซึ่งปัจจุบันเนี่ยกฎหมายยาเสพติดนะโดยเฉพาะกฎหมายยาเสพติดเนี่ยท่านถ้าท่านไปเปิดบัญชีมาไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาอย่างไรนะครับมีโทษจำคุกนะครับ3ปีนะครับเพราะนั้นต้องทุกท่านต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอีกส่วนหนึ่งก็คือนอกจากบัญชีม้าตัวซิมก็ด้วยซิมที่เขาเรียกซิมผีนะครับให้เราไปเปิดซิมแล้วก็เอาทีละ10ซิม10ซิมแล้วก็ขายต่อไปอย่างเงี้ยนะครับชื่อยังจดอยู่ในบัญชีท่านเพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังตรงนี้นะครับ
1: ครับเอาละเรียกว่าครบถ้วนครอบคลุมเลยเรื่องสุดท้ายครับดังนั้นเนี่ยขออนุญาตถามช่องทางในการทั้งแจ้งเบาะแสสายด่วนปปส.ตรงนี้อยากให้ท่านประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามช่วงท้ายตรงนี้ครับ
0: ครับขอบคุณคุณสัจจันทร์นะครับก็เรียนไปสู่ท่านผู้ฟังนะครับว่าปปส.เนี่ยนะครับมีสายด่วนนะครับ1386นะครับเป็นเลข4ตัวนะครับก็เราจะรับแจ้งเบาะแสทุกเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะว่ายามีการขายยาเสพติดอยู่ตรงไหนหรือว่าทุกประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดญาติพี่น้องลูกบุตรหลานของท่านเสพยานะครับแล้วต้องการเข้าสู่กระบวนการบำบัดในทุกมิติปปส.ยินดีที่จะเข้าไปดำเนินการให้นะครับดังนั้นถ้าท่านมีความเดือดร้อนหรือได้รับความผลกระทบจากปัญหายาเสพติดหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสนะครับเรามีสายด่วน1386
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้นะครับทุกข้อมูลทุกสายที่ท่านโทรเข้ามาเราจะปกปิดเป็นความลับทั้งหมดนะครับยกเว้นถ้าท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลนิดนึงกรณีเรื่องของเสพเนี่ยญาติของท่านจะให้ติดต่อใครอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเบอร์โทรศัพท์จะให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังไงอย่างเงี้ยอาจจะต้องเปิดเผยนะครับนอกจากนั้นเราก็มีเว็บไซต์ของสำนักงานปปส.นะครับonc.go.th นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะรายละเอียดที่ท่านสามารถเข้าไปกรอกนะครับข้อมูลเบาะแสหรือว่าสิ่งให้ที่ท่านต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐนะโดยเฉพาะจากปปส.ในเรื่องของการปัญหายาเสพติดครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านอภิกิจฉ้อโรจน์ประเสริฐรองเลขาธิการปปส.ที่ให้เกียรตินะครับวันนี้มาพูดคุยกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งให้ความรู้นะครับแล้วก็แนวทางเรื่องของการสกัดกั้นการปราบปรามยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียวกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านครับ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกว่าปัญหาเรื่องของยาเสพติดครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่เราต้องเดินหน้ากันในการดูแลไม่ว่าจะเป็นการแจ้งสายด่วนปปส.1386นะครับอย่างที่ท่านรองเลขาธิการปปส.ได้บอกไว้ก็สามารถแจ้งได้นะครับทั้งข้อมูลต่างๆที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนมาตรการในการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนเรื่องของซิมผีบัญชีม้านะครับรวมถึงแนวทางป้องกันประชาชนต่างๆแล้วก็ฝากข้อคิดผู้ที่ประกอบอาชีพรับหิ้วด้วยท้ายสุดเนี่ยอันตรายนะครับท่านอาจจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับนำมาให้ความรู้นะครับกับพี่น้องประชาชนกันในห้วงเวลานี้จากทางจากประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกเป็นประโยชน์แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมันขออนุญาตดูข้อความกันนิดนึงนะฮะคุณพิสมัยนะครับทักทายมาคุณอมรรัตน์เย็นพินโยด้วยนะครับบอกฝนกำลังตกเลยตอนนี้นะครับที่หลายๆพื้นที่เลยตอนนี้ก็มีฝนลงมาแล้วก็ทำให้บรรยากาศของช่วงเย็นๆวันนี้ก็มีความชุ่มฉ่ำในหลายพื้นที่เลยพระรุ่งนะครับมีข้อความมาโอ้โหมากมายเลยทีเดียววันนี้ขอบพระคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับบอกติดตามฟังทุกๆเย็นแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีด้วยนะครับยังคงมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้านะครับผ่านทางสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคเหนือก็ฟังกันนะครับผ่านทางเพจ Facebook ด้วยแล้วก็ทาง TikTok ก็ยังคงคึกคักเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเรียนคุณผู้ฟังกันตามมาดูเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกันสักนิดนึงครับต้องบอกว่าภารกิจสำคัญนะครับในห้วงเวลาวันที่16กรกฎาคมถึง20กรกฎาคม2569ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเตรียมเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการนะครับพบกับท่านสีจิ้นผิงมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับเปิดเผยนายกอนุทินชาญวีรกูลเตรียมเยือนจีนอย่างเป็นทางการครับระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะครับโดยมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนด้วยถือว่าเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับเพื่อเป็นการสืบสานมิตรภาพอันแน่นแฟ้นนะครับจีนไทยใช่อื่นไกลเราพี่น้องกันกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านโดยทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยครับเปิดเผยผ่านทางเพจ Facebook นะครับของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยระบุครับบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับโดยตามคำเชิญของฝ่ายจีนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไทยจะเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2569นะครับมีการประชุมระดับสูงว่าด้วยธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกแล้วก็เยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ครับโดยระหว่างการเยือนครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็จะมีการพบปะกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งจีนจะมีการพบปะหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยโดยการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายอนุทินชาญวีรกูลครั้งนี้นับตั้งแต่เข้ารับ ับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ที่ดีครับของทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและก็จีนนะครับที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานอย่างที่ทราบกันจีนไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นมิตรที่ดีครับเป็นญาติที่ดีเป็นหุ้นส่วนที่ดีและก็เป็นการครบรอบ50ปีแห่งการเยือนไทยกับจีนนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาโดยตลอดแล้วก็เป็น50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนับว่าเป็น50ปีทองครับซึ่งเป็นการเดินหน้าความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำทั้งสองประเทศรวมถึงการไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือทั้งทางด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลการบินอวกาศวิทยาศาสตร์การศึกษาวัฒนธรรมและสาธารณสุขล้วนแล้วแต่บรรลุผลสำเร็จอย่างงดงามนะครับอย่างที่บอกกันว่าไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลเราคือพี่น้องกันนะครับเป็นการบรรลุผลเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นการเยือนครั้งสำคัญเลยทีเดียวระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามกันได้ในทุกๆวันแบบนี้ครับเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาอีกหนึ่งโครงการครับนำคุณผู้ฟังไปติดตามทางด้านของกระทรวงยุติธรรมครับเขามีการจัดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาภายใต้กิจกรรมการบริจาคโลหิตการให้บริการประชาชนแล้วก็การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครับโดยวันที่14กรกฎาคม2569ช่วงเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาภายใต้กิจกรรมครับการบริจาคโลหิตการให้บริการประชาชนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีนายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในโอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการกล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวท่านบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจจริงและก็การหล่อหลอมรวมพลังของทุกฝ่ายร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงอุทิศพระองค์นะครับเพื่อปฏิบัติพระกรณียกิจในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมของไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหยิบยื่นโอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ก้าวพลาดที่กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบดูแลต้องบอกว่ากิจกรรมในวันนี้คุณผู้ฟังครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มากกว่า20กิจกรรมที่ทางด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญเพื่อเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาแล้วก็มีกิจกรรมการบริจาคโลหิตนะฮะรวมถึงการให้บริการประชาชนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมครับแน่นอนก็จะมีกิจกรรมเหล่านี้นะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันโดยผู้ที่สนใจครับก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่14แล้วก็วันที่15กรกฎาคมณบริเวณชั้น1อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะครับอาคาร A ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับก็ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับเผื่อว่าใครที่ติดตามอยู่ก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็งานดีๆแบบนี้ได้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ คุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าหนึ่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียหนึ่งในกิจกรรมที่เดินหน้าเพื่อทำให้การสื่อสารข้อมูลต่างๆเนี่ยมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นล่าสุดครับวันนี้ท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านก็เป็นประธานเปิดกิจกรรม NDT Connect Media Forum Creator Club Plus ด้วยนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวต้องบอกว่าเป็นการเดินหน้าของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับเปิดกิจกรรม NBT Connect Media Forum Creator Club Plus ชูแนวคิดครับประชาสัมพันธ์ต้องเปลี่ยนทัศนคติไม่ใช่แค่บอกให้รู้นะครับผลักดันเครือข่ายครีเอเตอร์ภาครัฐโดยท่านชัยวัฒน์บุญชวริตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ท่านก็เปิดกิจกรรม NBT Connect Media Forum Creator Club Plus นะครับโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับต้องเน้นย้ำเลยเป็นแนวคิดเรื่องของการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ครับให้สอดรับกับยุคดิจิทัลโดยหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแต่ต้องสามารถสร้างการรับรู้เปลี่ยนทัศนคตินำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนได้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารจำเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างสื่อกับประชาสัมพันธ์นะฮะก็มีทั้งสื่อที่ทำหน้าที่บอกให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลขณะที่การประชาสัมพันธ์ก็มีเป้าหมายคือการสร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเลยทีเดียวที่นายชัยวัฒน์บุญชวริตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็ได้กล่าวถึงความสำเร็จของกิจกรรมครั้งนี้ครับเรื่องของ NBT Connect Media Forum Creator Club Plus ก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถนำเอาองค์ความรู้เนี่ยไปก่อให้เกิดประโยชน์ได้ในการพัฒนาเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะฮะอ่ะมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าต้องไปดูข้อความของคุณผู้ฟังก่อนที่วันนี้ส่งเข้ามานะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับต้องบอกว่ามีเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับดูข้อความจากคุณสาลีนะครับบอกว่าวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ทุกวันก็ต้องฟังไปพร้อมกับการสอนการบ้านของลูกโอ้โหแหมช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะฮะก็จะมีการบ้านมาทำกันแล้วก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็มีการทำกับข้าวด้วยช่วงเย็นแบบนี้นะครับกลิ่นไข่เจียวนี่หอมฟุ้งเลยทีเดียวส่งข้อความเข้ามานะครับเรื่องของการทำกับข้าวบางคนก็ดูแลผู้สูงอายุด้วยดังนั้นครับจะนำคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวนี้เป็นข่าวดีของกระทรวงพม.ร่วมกับ CP Extra ลงนาม MOU ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุขับเคลื่อนโครงการ60ยังแจ๋วไหนใคร60แล้วยกมือขึ้นหลายๆคนบอก60ก็ยังแจ๋วนะคุณบอลเรื่องนี้น่าสนใจครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้ต้องบอกเป็นข่าวดีนะสำหรับคนที่เรียกว่าบางทีแล้วกำลังเล็งๆกำลังมองหางานดีๆนะครับแล้วก็เป็นการเสริมศักยภาพทั้งความรู้ความสามารถของตนเองเรื่องนี้ครับท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกันตพงษ์รังสีสว่างครับท่านเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOUว่าด้วยโครงการ60ยังแจ๋วโอ้โหโครงการนี้ไม่ใช่30ยังแจ๋วนะ60ยังแจ๋วระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุและบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุโดยกล่าวครับว่าประเทศไทยของเราเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เรื่องสำคัญคือการเผชิญกับภาวะผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นขณะที่แรงงานวัยทำงานเนี่ยลดลงจึงจำเป็นครับต้องส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงวัย60ถึง70ปีที่ท่านก็ยังคงมีความรู้นะมีความสามารถนะแล้วก็มีทักษะและที่สำคัญท่านก็มีประสบการณ์ด้วยนะครับคนวัย60 61 62 63ไปจนถึง70ปีนะครับทุกท่านเลยมีทั้งความรู้มีทั้งความสามารถแล้วก็มีทั้งประสบการณ์ก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราได้นะครับดังนั้นครับเรื่องนี้นะครับนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิ บดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านก็บอกชัดเจนครับว่าความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยครอบคลุมนะฮะ4ด้านด้วยกันเรื่องของการจ้างงานผู้สูงอายุการพัฒนาทักษะอาชีพนะครับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเรื่องของฝีมือของผู้สูงอายุในแมคโครแล้วก็โลตัสด้วยมีระยะเวลาการดำเนินงานเนี่ย2ปีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนะฮะของผู้สูงอายุแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยต่อเนื่องกันไปนะครับอ่ะเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนที่กำลังติดตามกันอยู่มีข้อมูลข่าวสารต่างๆก็สามารถที่จะส่งต่อกันมานะครับแน่นอนเมื่อวานนี้หลายๆคนเลยได้ติดตามกันใช่ไหม13กรกฎาคมคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับเรื่องของหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพี่บอลเข้าไปดูในเพจของถนนดนตรีครับมีมาอีกแล้วลงตารางไว้เลยคุณผู้ฟัง6สิงหาคมไปดูพร้อมๆกันแนะนำให้กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับ6สิงหาคมเจอกันนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮัวน่านะครับต้องบอกว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮัวน่าเจอกันครับพฤหัสบดีที่6สิงหาคมล็อกตารางเอาไว้นะครับเวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการนะครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครแต่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่ารอนะครับรอติดตามกำหนดการในการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังโอ้โหแฟนๆเยอะจริงๆนะฮะต้องบอกว่าทั้งประทับใจทั้งมีความสุขแล้วก็ร้องเพลงคาราบาวกันแบบแน่นไปหมดเลยนะครับหลายๆคนอยากจะดูก็รอติดตามนะครับเรื่องราวของกิจกรรมนะครับแล้วก็เรื่องราวของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยชื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับแน่นอน6สิงหาคมนะครับ6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่าแนะนำเบื้องต้นนะครับไปติดตามในเพจของถนนดนตรีได้คุณผู้ฟังก็จะได้อัปเดตเรื่องราวต่างๆแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กันนะครับอ่ะพี่บอลเข้าไปดูในเพจของไทยคู่ฟ้าครับล่าสุดเลยลงเอาไว้เป็นเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีย้ำไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนนะครับมุ่งแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดสร้างเสถียรภาพชายแดนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยวันนี้ครับช่วงเวลา 16:00 น.นายตินหม่องชเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยทั้ง2ฝ่ายครับก็ได้มีการหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาผลักดันความร่วมมือในประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะฮะคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยล่าสุดครับทั้งไทยและก็เมียนมาเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องนำเรียนว่ามีพรมแดนที่ติดต่อกันแต่ในขณะเดียวกันครับปัญหาที่สำคัญที่กระทบกับประชาชนทั้งสองฝ่ายก็เน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยก็พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนสร้างเสริมมิตรภาพแล้วก็ความมั่นคงของภูมิภาคนะครับโดยทางด้านของทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องครับที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือใน3ประเด็นสำคัญเรื่องแรกเลยก็คือการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนขอให้เมียนมาครับเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามยาเสพติดนะฮะการพนันที่ผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติลดการเผาพื้นที่และก็ผลกระทบจากการสู้รบบริเวณชายแดนพร้อมย้ำว่าปัญหายาเสพติดก็เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลขณะที่เมียนมาก็ยืนยันว่าจะเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวประสานงานกับไทยอย่างใกล้ชิดแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือเรื่องเศรษฐกิจการพัฒนาพื้นที่นะครับเรื่องการค้าการลงทุนการคมนาคมและก็เศรษฐกิจชายแดนก็จะมีการเติบโตมากขึ้นโดยไทยก็ยินดีครับที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกพืชหมุนเวียนการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็เพื่อลดการเผาบรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนด้วยและเรื่องสุดท้ายนะครับปิดท้ายก็คือการสนับสนุนบทบาทเมียนมาในอาเซียนไทยยังคงสื่อสารหารือกับเมียนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อว่านะฮะการมีส่วนร่วมของเมียนมาในประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะเสริมความร่วมมือแล้วก็แก้ไขปัญหาผลกระทบในภูมิภาคได้ อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่ก็คือการเดินหน้านะครับในเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องกันไปนะครับทั้งหมดนี้คือจับประเด็นเป็นข่าวครับรายการที่มุ่งเน้นนะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยการเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องนะครับเรื่องความเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทุกๆเรื่องติดตามกันได้ต่อเนื่องครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกๆการติดตามเลยไม่ลืมเฉลยหลายคนที่ติดตามกันอยู่เรื่องของน้องเน่ใช่ไหมครับมีข้อความส่งมาแล้วนะครับน้องเน่เฉลยก็คือภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับผู้โชคดีของเราก็เดี๋ยวจะมีการติดต่อไปนะครับที่ร่วมสนุกกันเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยทุกๆเรื่องนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันขอบคุณข้อความนะครับจากคุณนิ่มนวลจันแก้วด้วยสวัสดีทีมงานทุกท่านเลยสุดยอดเยี่ยมเลยโหทั้งสุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมนะแน่นอนว่านี่คือกำลังใจที่ทำให้ทีมงานของเราก็เดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดละพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
7: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
6: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
7: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมย้ำต้องคำนึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5.4 ล้านรายผู้นำบราซิลวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงบริบทความสอดคล้องกับปัจจุบันในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ส่วนพื้นที่อื่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้เพราะมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันในฐานะรัฐบาลจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ต้องนำเสนอตนเองขึ้นมาส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวด
3: ที่อื่นก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนที่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนมีมหรสพไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมาดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้ฟังได้อย่างกรณีตามร้านอาหารต่างๆก็บอกถ้าแขกลุกขึ้นมาโยกไปโยกมาก็ถ้าจะเดินกฎหมายจริงก็ผิดอย่างนี้ไม่ไหวมั่งคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไง
2: สำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24นาฬิกาจะมีการย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิต30รายจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งใจมาทำเพื่อให้เกิดอารมณ์จึงไม่ควรถามผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ 5,400,000 รายเข้าระบบเพิ่ม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ 5,400,000 รายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,800,000 รายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณภายหลังเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอน
5: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต ต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทางนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผลกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนมีเวลาปรับตัวและวางแผนเกษียณพร้อมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
6: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์หรือ Career Average Revalue Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแคร์นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าโดยปรับลดระยะเวลาพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์สาระสำคัญคือการยกเลิกมาตรการเดิมที่ให้สิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนโดยปรับเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและหลักต่างตอบแทนแบ่งเป็นกลุ่มพำนักไม่เกิน30วันจำนวน59ประเทศและดินแดนโดยมีการเพิ่มสิทธิ์ให้5ประเทศได้แก่โครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยในอนาคตกลุ่มพำนักไม่เกิน15วันได้แก่มอริเชียสและเซเชลรวมถึงประเทศอินเดียที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มวีซ่าออนออเรวอลกำหนดให้สิทธิ์แก่3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง5ฉบับจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงพำนักต่อได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่
7: ทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐสนับสนุนค่าแรกเข้าสูงสุด 10,000 บาทพร้อมสินเชื่อและพื้นที่จำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย6เดือน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusเปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจอาทิอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์4ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการเข้าถึงสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ3การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขารวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
9: เรามีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์นี้เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งแรกคือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์การให้พื้นที่ 2,000 พื้นที่ของห้าง Lotus แล้วก็ Macro เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 จุดคนที่เข้ามาในระบบสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรี6เดือน
8: ขณะที่นายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการโดยคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการประมาณ 10,000 รายให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ thaichuaythaifranchise.dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมประสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank GroupAnnual Meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของคนไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
11: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
10: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ช่วงปลายปีนี้สร้างความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตโดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบินยุคใหม่อาทิโดรนและ Electric Vertical Take-off and Landing หรืออากาศยานไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้คล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมงานและเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญตราเฉลิมพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในฐานะพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาค
12: ความพร้อมในการจัดประชุมอากาศยานในอากาศยุคใหม่ที่รวมถึงโดรนนะครับหมายรวมถึง eVTOL หรือว่า Electric Vertical Take-off and Landing หรือว่าอากาศยานไฟฟ้าที่ขึ้นลงทางดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับในเรื่องความพร้อมของกพท.นั้นเราก็ได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีการประชุมกันเป็นระยะมากกว่า10ครั้งนะครับในเรื่องของการเตรียมการในด้านนี้
1: สส.พรรคประชาชนเปิดเผยผลตรวจ DNA ปลากระป๋องพบปลาหมอคางดำเรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบซ้ำเพื่อเอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13: นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการตรวจ DNA ปลากระป๋องโดยระบุว่าผลตรวจจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าปลากระป๋องตัวอย่างจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นปลาหมอคางดำขณะที่อีกตัวอย่างจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลานิลซึ่งแตกต่างจากผลตรวจของกรมประมงที่เคยยืนยันก่อนหน้านี้ซึ่งจะยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบปลากระป๋องที่อายัดไว้กว่า 13,000 กระป๋องด้วยการตรวจ DNA และขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่อาจใช้ปลาหมอคางดำเป็นวัตถุดิบ
14: เราได้นำปลากระป๋องเหล่านั้นไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการได้รับมาตรฐานนะครับผลตรวจออกมาปลากระป๋องที่มีการตรวจยึดตรวจจับโดยสคบ.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่ไปนั้นพบว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับ
13: ด้านนางสาวบุญยืนจริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้กรมประมงและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนกระบวนการตรวจสอบเปิดเผยผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใสและเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำควบคู่การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียน ียนผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิทัลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีลุยอินาซิโอลูลาดาซิวาผู้นำบราซิลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสำหรับแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่เรือบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากเป็นการปล้นสะดมทางทะเลนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในบราซิลพุ่งสูงขึ้นซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะนำมาตรการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาใช้อีกครั้งรวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อนำมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏคูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองอับฮาเมืองเอกของจังหวัดอาซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงซานาของเยเมนพร้อมกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายที่กระทำการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมาก

0: คิดขึ้นเวลา5:57 น.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับ14กรกฎาคม2569ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวของเราเดินทางกลับถึงประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่มื้อนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะในการอยู่ต่อในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับเมื่อวานนี้กลับมาเนี่ยนะก็ทั้งกองเชียร์ทั้งแฟนคลับมารักมันเต็มเลยนะครับก็ชื่นชมในความสามารถของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นท็อป10ของโลกแต่ว่าเราก็อยู่ต่อนะอยู่ต่อในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในปีหน้านะนะครับคุณสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะชุดศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3นะครับก็กลับจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ3ทุ่มกว่าๆนะคือถึงแม้ว่าดึกตามเวลาในไทยนะแต่ว่าโอ้โหกองเชียร์นั่นขนาดนะครับไปรอต้อนรับนะนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเราจบอันดับที่14นะครับชนะ3จาก12นัดนะครับเดี๋ยวท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรชัยบางยางนะครับขอบคุณทุกคนทุกภาคส่วนนะฮะที่ร่วมกันเป็นแรงผลักดันทีมชาติไทยให้คงอยู่ในเส้นทางของการแข่งขันเนชั่นลีกนะฮะแล้วก็รับปากว่าปีหน้าสมาคมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามใดสนามหนึ่งให้ได้นะฮะยืนยันแล้วว่ารับปากปีหน้าสมาคมจะเดินหน้านะครับในการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามใดสนามหนึ่งให้ได้เพื่อแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนี่แหละผมเชื่อว่าทำได้ด้วยและเป็นข่าวดีแน่นอนนะยืนยันอย่างนี้นะครับส่วนโค้ชออสครับกิตติพงศ์ระยศตาเกียงไกรนะบอกว่าหลังจากจบวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแล้วนะครับ3รายการเป้าหมายหลังจากนี้ก็คือ CV ครับนะครับชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมครั้งที่20ครับนะก็เป็นเป้าหมายที่เราจะแข่งขันต่อเตรียมทีมกันต่อนะครับแล้วก็ CV ครับนี่จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่นะได้ร่วมทดสอบฝีมือและแสดงศักยภาพนะครับส่วนชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมตั้งเป้าท็อป3ให้ได้นะครับให้พัก5วันนะโดยทั้งหมดก็จะเก็บตัวกับแคมป์ทีมร่วมกับคนอื่นๆในวันที่19กรกฎาคมนี้นะพักก่อน5วันแล้วกลับมาฝึกซ้อมกันนะครับในวันเดียวกันนะครับในวันเดียวกันนะฮะนอกจากทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะกลับมานะนะครับชื่นชมกับทีมแบดมินตันสาวไทยด้วยนะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับไปคว้ามา3เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองแดงนะครับในการแข่งขันแบดมินตันรายการจาย่าราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกรังปรี2026ที่อินโดนีเซียนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะก็ปลื้มใจนะครับเพราะว่าโครงการช้างเผือกสำเร็จผลนะครับแล้วก็บอกว่าเด็กเยาวชนของเราในชุดนี้จะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับบอกว่าผลงานดีต่อเนื่องเลย3ทอง3เงิน3ทองแดงครับศึกจาย่าราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปีนะครับซึ่งไปแข่งขันกันนะท่านพลอากาศเอกมณฑลสัจจกรนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางมาต้อนรับแล้วก็มอบช่อดอกไม้ให้กับทีมแบบนั้นนะครับว่าจะเป็นทางนักกีฬาก็ดีนะแล้วก็ทางผู้จัดการทีมโค้ชก็ดีนะครับบอกว่าทุกคนทุ่มเททำหน้าที่จนประสบความสำเร็จเต็มความสามารถนะครับก็บอกว่านี่คือหมุดหมายสำคัญอีกรายการหนึ่งในระดับเยาวชนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่นะครับนักกีฬาหลายคนนะที่เข้าแข่งขันหลายชาติเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จของวงการแบดมินตันไทยนะครับนักกีฬาหลายคนเยาวชนหลายคนที่ประสบความสำเร็จได้มาได้3ทอง3เงิน3ทองแดงนะครับมาจากหนึ่งในโครงการไทย Domestic Power นะซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติรวมถึงสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะซึ่งเป็นโครงการที่เฟ้นหาช้างเผือกในพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากแล้วก็มั่นใจว่าเยาวชนชุดนี้จะเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับพูดถึงแบดมินตันแล้วมาดูผลการแข่งขันแบดมินตันกันดีกว่านะครับแบดมินตัน Japan Open World Tour Super 750รายการใหญ่นะคุณผู้ฟังครับนะวันนี้ชายเดี่ยวรอบแรกนะครับมีผลกันหลายคู่เลยอิคคิวพานิชพลธีรารัตน์สกุลนะครับเจอกับโจนาธานคริสตี้นะสุดหล่อจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ4ของรายการปรากฏว่าอิคคิวฟอร์มร้อนแรงนะตั้งแต่หยุดเบรกมาเนี่ยนะครับจบจากอินโดนีเซียที่ผ่านมาอิคคิวยังแข็งแกร่งนะครับเอาชนะโจนาธานคริสตี้นะครับ2เกมรวดเลยนะครับ21-16แล้วก็21-14ผ่านเข้ารอบนะครับหญิงเดี่ยวแพ้กันหมดเลยอ่ะนะครับครีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์นะแพ้มิเชลลีจากแคนาดา2เกมรวดเลย21-17 22 21 ขอภายใน17 21และ12ต่อ21ครับคลีมแพ้นะเมษายก็แพ้ด้วยครับสุพนิดาเกตทองนะไปเจอมือ4ของรายการจากจีนของแข็งเบอร์เรอร์เลยนะเฉินยูเฟยครับแพ้ไป2เกมรวดเกมแรกยังสูสีอยู่นะ21 23เล่นกันถึงไทเบรกนะครับแต่ว่าเกม2นี่โอ้โหเมษายแผ่วนะครับเจอความคมความแม่นของเฉินยูเฟยแพ้ไป12ต่อ21นะครับหลังจากนั้นเมรัชนกอินทนนท์นะฮะก็โอ้โหขวัญใจสาวชาวไทยนะมือ7ของรายการนะมือ7ของโลกเจอกับซิมยูจินมือ17ของโลกนะของเกาหลีใต้นะครับปรากฏว่าแพ้ไปเช่นเดียวกันนะสูสีนะเบียดปลายเขาว่าอย่างนั้นเบียดกันปลายนะแพ้18ต่อ21และ19ต่อ21ตกรอบแรกนะโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยในประเภทคู่ผสมแพ้กับยีฮองเวกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวัน1ต่อ2เกมนะฮะชนะไปก่อนด้วยนะ21 15แต่มาแพ้สูสีในเกมที่2และ3 19 21และ19 21นะครับแม่ตกรอบไปนะครับชนะมีใครบ้างเนี่ยชนะมีบาสเดชาพลพวรานุเคราะห์กับเฟมสุภิศราเพียว3พรานนะครับมือ4ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการเอาชนะคู่ไทยครับเอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับมือ54ของโลก2เกมรวดนะ21 19 21 12นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอใครครับหยางโปเซียนกับหลูหลิงฟางนะคู่20มือ20ของโลกจากไต้หวันนะครับที่ชนะคู่มาเลเซียมา2ต่อ0เกมนะฮะมีใครอีกมีหญิงคู่นะครับแพทหาฤทัยหาไทยชิปมิจาดกับกัดจังนะปะภากรตุงคาสถานไปแพ้คู่ของจีนนะหลุยเยงหลูกับตันหนิงนะฮะแพ้หลุยเซงหยูจากตันหนิงไป1ต่อ2เกมน่าจะได้นะครับแพ้ไป12 21 21 11และ17ต่อ21ตกรอบนะครับนี่คือเบื้องต้นของการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่นเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะครับก็วันแรกนะครับก็เชียร์นักกีฬาไทยกันต่อไปนะครับคู่อื่นกำลังแข่งขันกันอยู่จะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งต่อไปนะครับส่วนการแข่งขันเทควันโดนะเทควันโดชิงแชมป์โลก2026นะครับรายการที่ชุนชอนเกาหลีใต้ครับชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series นะเป็นการแข่งขันประเภททีมนะครับก็นักเตะไทยนักเตะนะเทควันโดบอกเรียกว่าจอมเตะแล้วกันจอมเตะเทควันโดของไทยลงแข่งขันประเภททีมชายนะของเรามีอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงมีทางด้านของกฤตยะนะฮะพร้อมปัจจุนะครับมีธนาธรแซ่โจมีแจ็คอูดี้เมอร์เซอร์นะครับก็การแข่งรายการนี้สู้กันสนุกสุดท้ายทีมของเราคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จก็ยินดีด้วยนะครับนะคว้าเหรียญทองแดงในเทควันโดแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ประเภททีมนะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดแล้วนะก่อนจะไปเรื่องของฟุตบอลนะไปดูเรื่องของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะประกาศรายชื่อ14นักกีฬาว่ายน้ำนะที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยนะเตรียมเข้าแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับมีประกาศรายชื่อมาแล้วเราเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ10กว่าปีนะและได้เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับแข่งกัน3สนามอ่ะผมได้รายงานไปแล้วนะมีสนามที่ที่แถวที่บางนานะครับมอเอแบกที่บางนากกทแล้วก็ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะนะครับก็แข่งขันกัน17ถึง21กรกฎาคมนะครับของเราก็ว่ายน้ำอนาคตไกลอย่างน้องสกายครับสกายกิ่งพยมเชฟเฟลคนนี้นามสกุลกิ่งพยมนี่จำได้นะน่าจะเป็นลูกชายของลูกเกดเมทินิกกิ่งพยมนะฮะก็ถือว่าเป็นนางแบบในวงการมวยลิงไทยนะครับมีลูกชายที่ว่ายน้ำเก่งด้วยนะครับน้องสกายกิ่งพยมเชฟเฟลนะครับอายุ17ปีติดชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของน้องสปรินต์นะครับเด็กหญิงอรวีอินทรพรอุดมนะอินทรพรอุดมนี่ก็เป็นลูกสาวทายาทของอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติไทยนะคนนี้ระวีอินทรพรอุดมอดีตนักว่ายน้ำเหรียญทองทีมชาติไทยเจ้าของ17เหรียญทอง4เกม5สมัยนะนะน้องสปรินต์นี่เป็นลูกสาวนะแล้วก็นะอายุ14ปีดีกรี3ทอง2เงินในการแข่งขันว่ายน้ำ11กรุ๊ป2025ครั้งที่17ที่สิงคโปร์นะมาแข่งขันด้วยลงขันด้วยนะครับก็รอเชียร์นะนี่คืออนาคตเยาวชนทีมชาติไทยนะดาวรุ่งอนาคตไกลจะมาประดับทีมชาติไทยกันต่อไปหลายคนมีชื่ออยู่ในชุดเอเชียนเกมด้วยนะที่นาโกย่าและญี่ปุ่นนะ นะครับเราเชียร์รายการนี้ก่อนนะ 17-21 กรกฎาคมสระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับน้ำว่ายน้ำแข่งที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยมีกีฬาขออภัยนะครับมีกีฬาทางน้ำด้วยอะไรด้วยนะนะครับก็รอติดตามกันนะมีประกาศรายชื่อมาแล้ว44นักว่ายน้ำทีมชาตินะที่ผ่านเกณฑ์เข้าแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยนะแข่งขันเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับนะนี่คือว่ายน้ำพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมแล้วนะฮะท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะก็ได้ประชุมกันเมื่อวานนี้นะเรื่องของประเด็นการส่งนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่ญี่ปุ่น19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะฮะที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับก็ประชุมกันที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับก็มีการพูดคุยกันนะไม่ใช่พูดคุยฝ่ายเดียวแต่พูดคุยกับไม่ว่าจะเป็นทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะพูดคุยกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยพูดคุยกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับก็หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับก็พูดคุยกันนะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของจำนวนนักกีฬาที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับซึ่งก็ยึดหลักการเดิมนะฮะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีข่าวว่าจะมีการตัดนักกีฬาอะไรต่างๆนะที่สุดแล้วก็ยังยึดหลักเกณฑ์เดิมนะไม่ตัดลดจำนวนนักกีฬาลงนะครับเพราะนักกีฬาผ่านเกณฑ์กำหนดผ่านเกณฑ์ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วนะฮะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนครบถ้วนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีการตัดงบประมาณแล้วก็จำนวนนักกีฬาเรื่องเบี้ยเลี้ยงเรื่องที่พักเรื่องของวันเดินทางนะครับซึ่งกองทุนได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วเบื้องต้นนะครับ131ล้านบาทนะครับซึ่งนักกีฬาที่แข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้ของไทยค่อนข้างเยอะนะครับ690คนจาก43ชนิดกีฬานะครับนะก็มีหลายกีฬาที่ออกค่าใช้จ่ายเองนะเพราะว่ายังขึ้นทะเบียนเป็นแห่งประเทศไทยไม่ทันนะครับก็คือสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะครับนะก็แล้วก็ยังมีนักกีฬาที่ผ่านควอลิฟายเพิ่มอีก3สมาคมนะแต่ก็อยู่ในกรอบที่งบประมาณเตรียมไว้แล้วนะครับนะฮะก็ภาพรวมนะงบประมาณในเอเชียนเกมครั้งที่20นี้นะครับก็เตรียมไว้ประมาณ408ล้านบาทนะครับเป็นงบเก็บตัว271ล้านบาทนะครับแล้วก็งบประมาณในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน137ล้านบาทเนี่ยแจ้งให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของการความคืบหน้าเกี่ยวกับการแยกกระทรวงนะการแยกกระทรวงนะครับจากกระทรวงกีฬาออกจากท่องเที่ยวนะครับท่านรัฐมนตรีก็ให้ประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับก็เข้าครม.แล้วครับนะฮะก็เข้าอยู่ในช่วงของการเข้าครม.นะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำเสนอวาระสำคัญเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครม.นะครับเพื่ออนุมัตินะพิจารณาอนุมัติแนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐครั้งใหญ่นะครับโดยการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกันอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่แค่เป็นเพียงการปรับโครงสร้างทางธุรการแต่เป็นการปลดล็อกและติดปีกให้กับวงการกีฬาไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับภายใต้โครงสร้างของกระทรวงการกีฬารูปแบบใหม่ที่จะมุ่งเน้นนโยบายเชิงรุกซึ่งแตกต่างและเข้มข้นกว่าการดำเนินงานในอดีตนะครับโดยกระทรวงการกีฬาเริ่มผลักดันภารกิจใหม่ให้มีกลไกและหน่วยงานรองรับอย่างเป็นรูปธรรมเป็น2แกนหลักสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกระดับวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนโยบายกีฬาเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะเน้นนโยบายพลิกโฉมกีฬาให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนี่เบื้องต้นนะครับความเคลื่อนไหวรอติดตามนะครับผมถือว่าเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีนะฮะเราได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับ19นาฬิกา46นาทีไปดูเรื่องของเทนนิสรายการที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก่อนที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก็มีการจัดอันดับนักกีฬาเทนนิสของเรานะที่ไปแข่งขันกันมาล่าสุดเนี่ยนะครับก็ชื่นมื่นเลยนักกีฬาของเราอันดับโลกก็ขยับขึ้นนะครับซึ่งสมาพันธ์เทนนิสนานาชาตินะครับนะสมาพันธ์เทนนิสชายหรือว่า ATP นะจัดอันดับโลกอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศวันนี้นะว่าทางด้านของปรัชญาอิสโรนะนักเทนนิสชายมือหนึ่งของไทยในประเภทคู่ชาวสงขลาคนนี้นะฮะขยับขึ้นเป็น4อันดับนะครับอยู่ที่ท็อป100ของโลกนะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำได้นะครับนี่เป็นท็อป100ของโลกครั้งแรกของปรัชญาอิสโรนะครับน้องนัทนะครับนะเป็นนักเทนนิส ชายมือหนึ่งของไทยประเภทคู่นะฮะอยู่ท็อปร้อยแล้วนะครับส่วนสมาคมเทนนิสหญิงนะครับหรือว่า WTA นะครับประกาศอันดับนะครับของเราก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่91ของโลกนะครับรวงข้าวลันนาธาราฤดีจากนครศรีธรรมราชนะครับล่าสุดก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ในเทนนิสหญิงเดี่ยวศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันประเทศอังกฤษนะครับส่วนไหมครับมานัญชยาสว่างแก้วขยับอันดับไปถึง51อันดับครับจาก180นะโดยประคร่าวๆไปอยู่ที่113ของโลกนะฮะยังไม่ถึงท็อป100นะอยู่ที่113จากผลงานเข้าสู่รอบที่3หญิงเดี่ยวในวิมเบิลดันเอาแล้วครับนักกีฬาเราความสามารถมีพัฒนามากขึ้นมีผลต่อการแข่งขันเทนนิสไม่ว่าจะเป็นเทนนิสทีมในนามทีมชาติไทยนะเฟดคัพเดวิดคัพอะไรต่างๆนะครับรวมถึง4เกมเอเชียนเกมนะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสนะครับส่วนนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับวันนี้รายงานตัวนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่กับศึกอาเซียนฮุนไดครับนะครับมารายงานตัววันนี้ที่โรงแรมโนเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมากันพร้อมเลยทีเดียวนะครับ25รายชื่อนะมีมากัน24ขาดเพียงแพทริกคุตตับสันนะฮะกองหน้าจากบีจีปทุมนะซึ่งยังไม่มารายงานตัวตอนนี้ยังมีภารกิจกับต้นสังกัดนะครับก็จะตามมานะจะตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอบแบ่งกลุ่มของเรานะครับจะเริ่มแข่งขันกันในวันที่25กรกฎาคมนะฮะก็เจอกับสปป.ลาวก่อนนะฮะไปเยือนกันที่ลาวนะครับตามเวลาในบ้านเราคือ20นาฬิกานะครับ25กรกฎาคม1สิงหาคมนะเปิดที่ราชบังคลากีฬาสถาน20นาฬิกาเจอกับมาเลเซียนะครับ4สิงหาคมบินไปฟิลิปปินส์ครับสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อาราติกพักฟิลิปปินส์นะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็8สิงหาคมเปิดบ้านนะฮะที่ราชมังคลากีฬาสถานเจอกับเมียนมาเอาละได้ลุยกันต่อเรื่องของฟุตบอลยาวๆเลยทีเดียวนะไทยนะก็มี4นัดได้ชมกันนะครับ20นาฬิกานะทุกนัดของทีมชาติไทยลงแข่งขัน20นาฬิกาได้ชมได้เชียร์กันช่องทางถ้าจะไม่ผิดก็คือทางช่องทางออนไลน์ของ True Vision นะเขาถ่ายทอดสด True Now ประมาณนี้นะถ่ายทอดสดก็แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะสำหรับเรื่องของฟุตบอลนะครับส่วนฟุตบอลหญิงอีกรายการนึงเราประสบความสำเร็จนะครับในฟุตบอลหญิง Unify Special Olympic นะครับเมื่อวันก่อนนะต้องย้อนกลับไปแสดงความยินดีนะครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขัน Special OlympicUnify Football World Cup 2026ครับไปแข่งกันที่ปารีสแล้วก็นักกีฬาหญิงของเรานะโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเลยนะเข้าไปถึงรอบชิงเหรียญทองแดงในระดับดิวิชั่น1ดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียนะครับในเวลาเสมอกัน4ประตูต่อ4ส่วนดวลจุดโทษชนะไปครับคว้าอันดับที่3ของโลกมาครองได้สำเร็จนะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการแข่งขันนะนักฟุตบอลสาวไทยนะเป็นประเภทเดียวนะได้รางวัลเกียรติยศกลับมาด้วยนะครับนะ2รางวัลนะนอกจากได้อันดับที่3เหรียญทองแดงแล้วนะครับยังได้รางวัลทีมยูนิฟายดีเด่นประจำการแข่งขันด้วยนะแล้วก็ด้วยความร่วมมือสามัคคีของผู้เล่นทั้งในและนอกสนามนะครับแล้วก็รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประจำการแข่งขันนะครับก็ที่ยกย่องความสามารถความเป็นผู้นำของผู้ฝึกสอนในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมนะแล้วก็สร้างผลงานให้กับทีมจนประสบความสำเร็จนะซึ่งการแข่งขันฟุตบอลยูนิฟายของสเปเชียลโอลิมปิกนะเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยสเปเชียลโอลิมปิกสากลทุกๆ2ปีนะเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่มีความพิการทางสติปัญญาหรือว่านักกีฬาพิเศษนะครับได้ลงแข่งขันร่วมกับผู้เล่นที่ไม่มีความพิการหรือยูนิฟายพาร์ทเนอร์นะในทีมเดียวกันเพื่อพัฒนาและแสดงศักยภาพของบุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาต่อสาธารณชนนะพร้อมส่งเสริมการยอมรับและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาคนะครับซึ่งการไปแข่งขันในรายการนี้นะครับทีมฟุตบอลหญิงไทยประเภท7คนเนี่ยนะครับก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นทีมฟุตบอลหญิงทีมเดียวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะฮะที่เข้าร่วมการแข่งขันและก็เข้าแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกของทีมและคว้าอันดับที่3นะเป็น1ใน3ของทีมฟุตบอลหญิงยูนิฟายที่ดีที่สุดของโลกเลยนะตอนนี้นะครับของเราก็คือประเภทที่ได้เหรียญทองแดงก็คืออันดับที่3นะครับเป็นฟุตบอลประเภท7คนนะครับยาติกาวัชรวงศ์เนี่ยฮะนักกีฬาพิเศษนะฮะกัปตันทีมยูนิฟายนะครับทางด้านของเกวาลีนธรรมเนียมนะครับนักกีฬาพิเศษนะครับปิยมาศหัวใจเพชรนักกีฬาพิเศษสุริวิมลแซ่เท้านะครับนักกีฬาพิเศษนะครับแล้วก็ทางด้านของสายทานตินานักกีฬาพิเศษนะครับมีผู้รักษาประตูครับทางด้านของเอกกิตราคงตะโกนะครับแล้วก็มีธิดาทิพย์ปานแก้วกัปตันทีมยูนิฟายนะครับแล้วก็ มีคู่ยูนิฟายนะแล้วก็มีณัฐธิดาสมชาติคู่ยูนิฟายนพเก้าพรพิพักคู่ยูนิฟายแล้วก็สวภาคนาคสนิทครับคู่ยูนิฟายนะครับแล้วก็มีทางด้านของชวนีพันเลิศหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับมีกัญญาสารีผู้ฝึกสอนนะครับแพทย์หญิงเพทายโสภาสินนะครับแพทย์ประจำทีมคุณชูชัยอังกาบแก้วหัวหน้าคณะและดร.ฤทธิรงค์อินทรจินดาผู้อำนวยการทีมนะครับยินดีด้วยนะครับนะครับอย่างที่บอกรายการนี้นะครับ Unified Football World Cup เนี่ยจัดขึ้นนะโดย Special Olympic สากลทุกๆ2ปีนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาได้ร่วมในการพัฒนาและแสดงสามารถต่อสาธารณชนแล้วก็ให้การยอมรับนะฮะส่งเสริมการยอมรับผู้พิการกลุ่มนี้และการอยู่ร่วมกันกับทางทั่วไปในทางสังคมนะครับเราได้สร้างประวัติศาสตร์นะครับได้อันดับที่3นะฮะแล้วก็ได้รางวัลพิเศษอีก2รางวัลก็คือทีมที่มีความสมัครสมาร์ทสามัคคีนะฮะ United Unified Team of the Tournament แล้วก็ Coach of the Tournament นะครับนะเราเข้าแข่งขันนะฮะหญิงประเภท7คนเนี่ยแชมป์เป็นของโกเตมาลานะครับอันดับที่2คอสตาริกาที่3ไทยส่วนประเภททีมชาย11คนนะครับที่1ลิเบียนะฮะที่2จาเมกาแล้วก็ที่3ปารากวัยนะครับครั้งต่อไปในปี2028จัดขึ้นที่ปารากวัยนะครับนี่คือเรื่องของนะฟุตบอลที่นักกีฬาของไทยได้รางวัล นะครับคุณผู้ฟังครับมาดูเรื่องของฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้นะดึกหน่อยดูฟรีด้วยนะขอบคุณท่านของแจ๊สนะครับโมโนนะบอกว่าดูฟรีรอบรอง2นัดรอบชิงแล้วก็รอบชิงที่3นะมีให้ชมได้ฟรีทางโมโน29โมโนสปอร์ตนะครับแล้วก็ใครที่ดูทางโมโนแม็กก็ติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับดูฟรีแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษในวันที่12ถ้าผมจำไม่ผิด12หรือ15เนี่ยในรอบชิงอ่ะเขาเปิดสวนรอบชิงวันที่15ใช่ไหมนะก็เปิดสวนรถไฟให้ชมฟรีนะชมฟุตบอลโลกรอบชิงนะที่สวนรถไฟนะโอ้โหไปชมไปเชียร์กันได้ด้วยนะครับค่ำคืนนี้รอบรองชนะเลิศนะเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมที่เคยเจอกันมาบ่อยฝรั่งเศสและสเปนนะฮะแข่งกันที่สนาม AT&T Stadium นะครับตี2นะฝรั่งเศสมีเดียดีเดียชองนะเป็นกุนซือนะครับแล้วก็นักเตะนะแนวรุกคนสำคัญก็คือคิลิยันเอ็มบัปเป้นะฮะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในรอบก่อนรองนะครับแต่ก็ยังแน่นอนแล้วครับไม่มีเจ็บมากนะครับกลับมาลงสนามได้อย่างแน่นอนแนวรุกนอกจากเอ็มกัปตันเบ้นะฮะคิลิยันเอ็มบัปเป้ที่ยิงไปแล้ว8ประตูกำลังคั่วดาวซันโวอยู่นะซึ่งเป็นดาวซันโวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์นะฮะก็ยังมีทางด้านของนักเตะเจ้าของรางวัลบาลังดอร์อย่างอุสมานเดมเบเล่นะก็ทั้งคู่นี้ก็อันตรายทั้งคู่นะสร้างสรรค์เกมรุกด้วยกันทั้งคู่กว่า19ครั้งแล้วในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคนอื่นๆที่สนับสนุนในเกมรุกไม่ว่าจะเป็นเชเดรียดูเอเนี่ยนะทางด้านของบาร์เซ่บาโกล่านี่ก็เก่งรวมถึงปีกขวาที่เท้าซ้ายโอ้แม่นจับวางอย่างไมเคิลโอลิเซ่คนนี้ก็เก่งเหลือเกินนะฮะเจอกับสเปนนะครับสเปนนะฮะมีทางด้านของหลุยเดลาฟอนเต้นะฮะทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับนักเตะกองหน้าคนสำคัญก็คือมิเกลโอลาซาบาลแหละนะฮะยิงไปแล้ว4ประตูนะครับก็อาจจะเป็นหัวหน้ากองหน้าตัวเป้าแหละสเปนนะครับส่วนสนับสนุนหลังกองหน้าก็ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นนิโก้วิลเลียมเฟอร์รานตอเรสนะฮะมีทางด้านของเจเรมี่ปิโน่นี่นะครับมิเกลเมริโน่เนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองซุปเปอร์ซับก็ยิงทั้ง2เกมล่าสุดนะครับก็ยังน่าจะเป็นตัวสำรองซุปเปอร์ซับอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนกองกลางที่รอนะดึงจังหวะนะเปตรีฟาเบียนรุยนะฮะแล้วก็ดานิเอลโอโมนะครับลามินยามานไม่พลาดแน่นอนนะครับในแนวรุกทางขวานะครับนะก็เป็นทีมหนึ่งนะที่เล่นเกมรุกได้สนุกรอเชียร์กัน2ทีมนี้จะออกหน้าไหนจะออกใครนะแฟนสเปนแฟนกระทิงดุก็ชอบนะฝรั่งเศสก็หน้านะก็แฟนคลับเยอะเหมือนกันนะครับนะเล่นสไตล์คล้ายกันนะครับกองหน้าตัวเป้าแล้วก็มีกองหลัง3คนคอยสนับสนุนนะฝรั่งเศสกับสเปนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดวลจุดโทษกันเนี่ยนะสเปนไม่แพ้ใครมาถ้าเสมอนะมีการดวลจุดโทษด้วยนะสเปนไม่แพ้ใครมาในการดวลจุดโทษมา36นัดนะครับถ้าไม่แพ้นะต้องขอแค่ครั้งเดียวสเปนก็จะทำลายสถิตินะเทียบเท่าของอาร์เจนตินาที่ไม่แพ้นะครับ37นัดนะไม่นับการดวลจุดโทษนะครับอ๋อแต่ว่าพอมาดวลจุดโทษสเปนก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะก็มีแพ้มาเหมือนกันนะครับในการเจอกันนี่รู้สึกว่าเสมอครั้งเดียวฝรั่งเศสนะที่เหลือสเปนชนะหมดเปล่านะครับก็ต้องลุ้นกันแหละสำหรับการแข่งขันในคู่นี้สเปนกับทางด้านของฝรั่งเศสนะสถิติเจอกันมาเนี่ยโอ้โหนะก็สนุกทุกครั้งแหละคู่นี้เจอกันนะครับนะก็เหมือนฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของรอบชิงนะฟุตบอลฟีฟ่าเวิลด์คัพรอบชิงชนะเลิศเนี่ยทางด้านของจัสนะครับแล้วก็โมโนนะครับก็เชิญชวนแฟนฟุตบอลชาวไทยนะร่วมกันนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในกรรมคือหนึ่งประวัติศาสตร์ในรอบชิง FIFA World Cup Final นะครับ One Night One Champion นะครับรอบชิงนะครับเชียร์ชอบชิงชนะเลิศบนจอยักษ์นะดูบนจอยักษ์ LED ขนาดใหญ่นะครับท่ามกลางบรรยากาศของกลางสวนรถไฟนะครับแฟนพาร์คนะครับแล้วก็โอ้โหไม่ควรพลาดนะแฟนฟุตบอลที่อยากจะชมกันในสวนรถไฟนะครับไปออกกำลังกายกันและไปเชียร์ฟุตบอลกันครั้งหนึ่งในรอบ4ปีนะครับเป็นการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็มีช่วงของพรีแมตช์ทอล์กนะโดยนักพากย์ฟุตบอลชื่อดังหลายคนเลยล่ะครับกูรูฟุตบอลนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างกิจกรรมแล้วก็เก็บโมเมนต์รอบชิงชนะเลิศอย่างความทรงจำนะก็อาทิตย์ที่19ขออภัยนะอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะครับแล้วก็ดูกันได้ถึงนู่นแล้วตั้งแต่ 23:00 น.นะเปิดพื้นที่เข้าชมนะครับฟุตบอล 2:00 นะฮะอาทิตย์ที่29นะครับตรงสวนวัชระเบญจทัศน์สวนรถไฟทางเข้าประตู3นะครับก็บอกว่าลงทะเบียน QR Code นะในเพจของโมโนนะไปดู QR Code ไว้ลงกันนะครับแล้วไปเชียร์กันว่าใครจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกแต่ว่าผ่านคืนนี้ไปก่อนผ่านคืนนี้คู่รอบรองก่อนแล้วก็ผ่านคืนพรุ่งนี้นะรอบรองอีกคู่หนึ่งอังกฤษกับอาร์เจนตินานะครับไปซื้อบัตรนะครับปน.ไปรษณีย์เขามีขายอยู่นะรีบซื้อนะแล้วไปเชียร์กันว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกรีบซื้อและรีบส่งรีบถ่ายด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพนิชพลธีระรัตสกุลผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่14กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชัยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่าง2ประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากจะยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคิดงามคงตระกูลลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและนายชูชัยอุดชินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีส่งกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธีรไทยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชัยพัฒน์เสริมสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับศาลจังหวัดพระประแดงตั้งอยู่เลขที่62หมู่ที่9ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีเขตอำนาจศาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์จัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2563บนเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาและเปิดทำการศาลเมื่อวันที่1เมษายน2567ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดงพุทธศักราช2567ศาลจังหวัดพระประแดงประกอบด้วยอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการตุลาการโดยอาคารสำนักงานมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง8ชั้นมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในวันเดียวกันนี้เวลา 10:15 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
3: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารของสำนักงานกพ.และเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนภารกิจภายหลังการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยแต่งตั้งนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและแต่งตั้งนางยุติกาอิสรางกูณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแทนมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอีกทั้งยังเสนอขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรออกไปอีก1ปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการกำกับดูแลภารกิจสำคัญของชาติงานพระราชพิธีและโครงการสำคัญด้านการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับการเสนอแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามการบริหารกำลังคนระดับสูงในภาพรวมคำนึงถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญประสบการณ์และความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารราชการมีความต่อเนื่องรองรับภารกิจใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตวัฒนธรรมเชิงรุกการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.และการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมรองรับบทบาทใหม่ของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศปริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที
4: ่นายเจเซไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอุตสาหกรรมการบินไทยเริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมคุมเข้มค่าตั๋วเครื่องบินตามต้นทุนจริงไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
5: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปช.เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยในปัจจุบันว่าช่วงต้นปี2569ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ต้องมาประสบกับปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้จำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารลดลงไปเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดเริ่มที่คลายลงตัวเลขผู้โดยสารก็เริ่มฟื้นตัวและกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโลว์ซีซั่นประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันหากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องคาดว่าราคาน้ำมันจะค่อยๆปรับตัวลดลงและจะส่งผลให้สถานการณ์ทางการบินกลับสู่สภาวะปกติได้ในเร็วที่สุด
6: อุตสาหกรรมการบินในครึ่งปีหลังนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ยืดเยื้อนะครับแล้วก็กลับมาเข้าอีกประมาณเดือน2เดือนเข้ากับช่วงไฮซีซั่นน่ะผู้คนก็จะเดินทางจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแล้วก็เดินทางทางอากาศมากขึ้นนะครับก็หวังว่าตัวเลขในปีนี้ในภาพรวมถ้าดีเท่าๆกับปีที่แล้วก็ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับ
5: นอกจากนี้คปท.ยังเปิดเผยถึงประเด็นโครงสร้างราคาค่าโดยสารและการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงว่าคปท.มีการกำกับดูแลและตรวจสอบงบการเงินรวมถึงราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าราคาที่ตั้งมีความสมเหตุสมผลไม่เอาเปรียบผู้บริโภคขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของผู้ประกอบการควบคู่กันไปด้วยนุพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผาทำลายยาเสพติดที่คดีสิ้นสุดแล้วกว่า17ตันตอกย้ำการเดินหน้าปราบยาเสพติดตัดวงจรอาชญากรรมที่กระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่62ภายใต้ปฏิบัติการ Road to Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการโดยกล่าวว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งการใช้กฎหมายการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการปราบผู้ค้าและอาชญากรรมข้ามชาติการตัดวงจรทางการเงินของวงจรอาชญากรรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงการเผาทำลายยาเสพติดในวันนี้เป็นผลสำเร็จจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนความมุ่งมั่นและยืนยันต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จะถูกทำลายในกระบวนการที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนไม่ปล่อยให้ย้อนกลับเข้าสู่สังคมอีกสำหรับยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายในวันนี้มาจาก 1,061 คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า17ตันซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาบ้าจะถูกเผาทำลายในเตาเผาขยะอันตรายด้วยอุณหภูมิกว่า 1,200 องศาเซลเซียสทำลายสารประกอบอินทรีย์อันตรายได้กว่าร้อยละ99แต่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของ UAE จำนวน2ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่ากองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่จำนวน2ลำที่ฝ่าฝืนและเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งรวมทั้งปิดระบบนำทางและพยายามเล่นผ่านเส้นทางที่ IRGC อ้างว่าเป็นพื้นที่ที่มีการวางทุ่นระเบิดแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหม UAE หรือไม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกอีก9ประเทศอาทิเดนมาร์กฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีที่ประกาศจะตั้งพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธ โดยเชื่อว่าการป้องกันยุโรปต้องมีการแก้ไขปัญหาผ่านโครงสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการเพื่อยับยั้งและทำลายล้างภัยคุกคามจากขีปนาวุธที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่นี้จะช่วยเสริมการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่แล้วประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าความพยายามของกลุ่มพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธในครั้งนี้จะเน้นไปที่โครงการเฟรยาซึ่งเป็นโครงการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเพื่อเป็นทางเลือกที่ต้นทุนต่ำกว่าระบบแพทริออตของสหรัฐซึ่งจะช่วยเสริมการป้องกันที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วทั้งยุโรปได้เร็วขึ้นนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เสนอมาตรการจำกัดการใช้งานโซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนตามทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสมโดยเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-12 ปีสามารถเข้าถึงสื่อที่เหมาะสมกับวัยได้ในระยะเวลาที่จำกัดและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดส่วนเด็กที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปีสามารถเข้าถึงสื่อและบริการที่มีคุณลักษณะที่ปลอดภัยอย่างจริงจังเช่นการจำกัดการเลื่อนหน้าจอแบบไม่มีที่สิ้นสุดนางฟอนเดอร์เลเยนกล่าวเพิ่มเติมว่าสังคมยังคงปล่อยให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้าถึงเยาวชนอย่างไม่มีการควบคุมซึ่งทำให้เยาวชนเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตอาการเสพติดและความทุกข์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซียไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับซิมยูจินมืออันดับ17ของโลกไปอย่างน่าเสียดาย2-0เกม18-21และ19-21ด้านครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม17-21และ12-21ประเภทคู่ผสมรอบแรกบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ4ของโลกตบเอาชนะเอ็มสุภัทจอมเกาะกับมุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์มืออันดับ54ของโลกไป2-0เกม21-19 21-12ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปเสวียนและหูหลิงฟางมืออันดับ2ของโลกจากไต้หวันที่เอาชนะเฉินตังเจียและคาริสาแซนจากมาเลเซียมา2-0เกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอซึ่งหลังจากนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระ 1-3 ก่อนเข้าสู่วุฒิสภาต่อไปซึ่งยังไม่ทราบเกี่ยวกับกรอบเวลาแน่ชัดแต่หวังว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2569หรือต้นปี2570ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.รวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีอยู่เดิมแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดรายได้และการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงทัพช้างศึกเข้าแคมป์ลุยอาเซียนฮุนไดคัพ2026ก่อนบุกไปเยือนลาว25กรกฎาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
12: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเตรียมลงแข่งขันศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาตริกกุตตับสันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้ว สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามพบกับทีมชาติลาวในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
11: สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ44นักกีฬาว่ายน้ำที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นตัวแทนว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยในการเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026นำโดย2นักว่ายน้ำดาวรุ่งสกายกิ่งพยมชาร์เพิลวัย17ปีและเด็กหญิงออนรวีอินทพรอุดมวัย14ปีสำหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026จะชิงชัย62เหรียญทองมีนักกีฬาเข้าร่วม615คนจาก34ประเทศระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมดวลแข่งกับทีมชาติสเปนในเวลา 2:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้า

0: สอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการนะคะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะยังคงเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดวรรณกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อเสริมสร้างผลงานเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองผ่านมุมมองของนักเขียนค่ะโดยให้วรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งพลังในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะและในค่ำคืนนี้ค่ะทางรายการสาราวรรณกรรมได้นำเรื่องโปรดรักษากติกาและมารยาทเป็นผลงานการประพันธ์ของนพดลพลกูลค่ะแค่ชื่อเรื่องนะคะก็ชวนให้สงสัยแล้วว่ากติกาและมารยาทที่เราพูดถึงกันอยู่นั้นมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตแค่ไหนเพราะในสังคมคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีกฎหมายหรือว่าไม่มีข้อบังคับข้อตกลงร่วมกันไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันนอกจากคำว่ากฎหมายแล้วกติกามารยาทนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่ทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันได้เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

แดดปลายเดือนเมษายนเรืองแรงถนนคอนกรีตสีขาวขุ่นซึ่งลากผ่านมาจากประตูด้านหน้าโรงเรียนบ้านบางกระเจียวสะท้อนแสงแดดจนแสบตาสนทะเลเข้าแถวเรียงรายอยู่สองข้างทางยืนต้นนิ่งสนิทอย่างเกียจคร้านบัดนี้แห้งกรอบราวถูกราดรถด้วยน้ำยาเคมีสรรพสิ่งในคลองสายตาล้วนเต้นระริกพรั่งพรายและคล้ายว่าโลกถูกย้อมไว้ด้วยสีเหลืองเพิ่งปิดเทอมไปได้ไม่กี่วันแต่ภายในโรงเรียนเงียบเหมือนร้างมานานประตูหน้าต่างทุกบานของอาคารเรียนไม้ชั้นเดียวสองหลังถูกปิดไว้แน่นหนาเสาธงด้านหน้าอาคารถูกทิ้งให้ยืนท้าทายแสงแดดเปรี้ยงทำหน้าที่รักษาการต่างเวรยามพื้นธงถูกพับเก็บไปแล้วหลังเพลงชาติเที่ยวสุดท้ายจบลงส่วนบ้านพักครูหลังเดียวข้างโรงเรียนก็เปลี่ยวร้างไม่ต่างกันทุกอย่างรอคอยวันเปิดเทอมที่ยังเดินทางไกลมาไม่ถึง

ช้ำฉาใหญ่ต้นหนึ่งยืนอยู่ริมสนามอย่างมั่นคงแผ่เงาล่มคลึ้มให้เด็กผู้ชายหลายวัย10 กว่าคนมารวมกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นบ้างยืนบ้างนั่งตามอัธยาศัยและก็ดูเหมือนว่ากำลังทุ่มเถียงอะไรกันบางอย่างด้วยท่าทีจริงจังห่างออกไปในสนามเด็ก2 คนยืนเตะฟุตบอลรับส่งกันไปมาแต่ก็ยังตะโกนพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มอยู่เป็นระยะข้าว่าไม่ต้องเลือกหรอกว่าใครจะอยู่กับใครโยนบอลแบ่งข้างกันไปเลยดีกว่าจะได้เริ่มเล่นกันสักทีคนตัวโตที่สุดในกลุ่มตัดบทเฮ้ยไอ้2 คนนั่นอาจจะเล่นมาบางคนตะโกนถามไปข้างสนาม2 คนที่เตะฟุตบอลพากันเดินกลับเข้ามารวมกลุ่มเม็ดเหงื่อผุดซึมออกมาจากตีนผมที่ยาวจนปลกใบหูเมื่อทุกคนเข้ามายืนล้อมวงพร้อมหน้ากันแล้วลูกฟุตบอลก็ถูกชูขึ้นเหนือหัวแล้วก็ปล่อยให้ตกลงกลางวงอย่างอิสระลูกหนังพองลมตกกระทบพื้นแล้วก็กระดอนขึ้นลง2-3 ครั้งก่อนที่จะกลิ้งลอดออกไประหว่างขา2 คู่ทางขวานับสิเสียงหนึ่งบอกคนทางขวาของช่องที่ลูกฟุตบอลลอดออกไปเริ่มนับ1คนต่อไปนับ2แล้วก็สลับกันไปจนครบรอบวงอ้าว1มาฝั่งนี้ทีมนับ2เขี่ยลูกก่อนเลยจิตใจของทุกคนจดจ่อไปที่เกมซึ่งกำลังจะเริ่มต้นไม่มีใครสนใจเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบต่างพากันวิ่งออกมาจากร่มไม้ไปรวมตัวกันอยู่ท่ามกลางอวนแดดเปรี้ยงกลางสนามไอ้ซักไอ้ชายเอาวัวของเองอ่ะไปล่ามนอกสนามสิโว้ยเจ้าของวัวทั้ง2 ตัวเข้าไปดึงเชือกที่พันผูกอยู่ในสนามโดยไม่ได้โต้แย้งวัวหนุ่มสีน้ำตาลผอมจนเห็นริ้วซี่โครงผงกหัวขึ้นจากการเคี้ยวหญ้าแห้งเยื้องย่างตามแรงดึงออกไปอย่างเนิบนาบนักฟุตบอลทั้ง2 ทีมกระจายกันอยู่เต็มสนามหมุดหมายที่เป็นประตูฝั่งหนึ่งมีเพียงเสาเหล็กเคลอะสนิม2 เสาส่วนอีกฝั่งเป็นลำไม้ไผ่ที่เด็กๆช่วยกันหามาปักตรึงเอาไว้ลูกฟุตบอลผิวเปื่อยยุ่ยสีกระดำกระด่างถูกวางนิ่งอยู่ตรงกลางสนามโดยมีเหล่านักเตะรายล้อมเอาไว้ราวกับว่ากลัวมันจะหนีไอ้น้อยเองอ่ะไปเป็นประตูก่อนคนซึ่งตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าทีมชี้ไปที่เด็กน้อยตัวเล็กสุดโถยทุกทีเลยว่ะเขาบ่นงึมงำแต่ก็เดินไปประจำตำแหน่งตามคำสั่งเออนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอาลูกแรกถอดเสื้อกันนะเขากล่าวย้ำกติกาเดิมๆซึ่งทุกคนก็รู้ดีกันอยู่แล้วพร้อมออกแรงเตะลูกส่งไปยังเพื่อนร่วมทีมเกมฟุตบอลเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นละอองฝุ่นสีขาวหม่นฟุ้งกระจายไปทั่วสนามหากมองจากภายนอกจะเห็นเพียงเสื้อหลากสีเคลื่อนไหวไปมาอยู่เป็นกลุ่มตามทิศทางที่ลูกฟุตบอลถูกส่งให้กระเด็นไปและไม่อาจแยกแยะได้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนฟุตบอลลูกเก่ากลิ้งไปหยุดอยู่ที่พุ่มหญ้าแห้งริมสนามเด็กคนหนึ่งพุ่งเข้าไปถึงก่อนใครอื่นเขาเตะลูกกลับเข้าไปกลางสนามอีกครั้งอีกคนหนึ่งใช้เท้าเตะรับเบาๆแล้วก็ลำเลียงลูกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเด็กคนอื่นวิ่งตามหลังมาเป็นพรวนฝ่ายตรงข้ามคนหนึ่งวิ่งเข้าไปหายื่นเท้าออกไปดักลูกเอาไว้ได้แล้วก็เตะดงสวนกลับไปอีกฝั่งในทันทีเหล่านักฟุตบอลเปลี่ยนทิศทางวิ่งกลับไปเหมือนนัดกันไว้นายประตูคว้าฝีเท้าออกมาหวังคว้าลูกให้ได้ก่อนคนอื่นจะมาถึงแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกฟุตบอลตกลงกระทบพื้นดินแห้งแข็งตรงหน้าแล้วก็กระดอนกลับขึ้นไปอีกครั้งนายประตูตัวเล็กทำได้แค่แหงหน้ามองลูกลอยข้ามหัวขึ้นไปตามแรงมันพุ่งเป็นเส้นโค้งลอดผ่านระหว่างเสาประตูทั้ง2เลยเข้าไปตกอยู่ในพงหญ้าด้านหลังมีเสียงดังเฮลั่นมาจากทีมตรงข้ามประสานด้วยคำบ่นจากฝ่ายเดียวกันเอ็งจะออกมาทำไมวะไอ้น้อยก็บอกแล้วไงว่าข้าเป็นประตูไม่ได้อ่ะนายประตูแยงด้วยสายตาละห้อยไอ้ดำเอ็งอ่ะไปแทนมาหน่อยหัวหน้าทีมกำมารอสั่งการคนรับคำสั่งเดินไปประจำตำแหน่งด้วยสีหน้าบอกอาการเบื่อหน่าย
ถอดเสื้อเลยเร็วจะได้เล่นกันต่อฝ่ายที่มีแต้มต่อทักท้วงทีมที่เสียประตูพากันถอดเสื้อยืดเก่ามอมแมมออกจากร่างกายอย่างไม่สบอารมณ์แต่ละคนเผยผิวกายดำกล้านซึ่งยามนี้ถูกเคลือบเอาไว้ด้วยหยาดเหงื่อเป็นมันเลื่อมบางคนโยนเสื้อที่ถอดแล้วไปกองไว้ข้างสนามขณะที่บางคนเอามาคลุมไว้เหนือศีรษะแม้ว่าทีมที่พลาดท่าจะถูกถอดเสื้ออย่างไม่เต็มใจนักแต่ก็ไม่มีใครโต้แย้งต่อรองเพราะว่าตระหนักดีว่ามันเป็นกติกาที่ร่วมกำหนดขึ้นมาด้วยกันแล้วเกมก็ดำเนินต่อไปผลัดกันรุกผลัดกันรับผลัดกันยิงประตูกระทั่งดวงแดดสีส้มสุกค่อยๆหลบไปหลังทิวเขานั่นแล้วนักฟุตบอลทั้งสองทีมจึงชวนกันออกจากสนามเดินเกาะกลุ่มไปด้วยกันก่อนที่จะแยกย้ายเมื่อถึงปลายทางของตัวเอง

ใครจะเรียกว่าเป็นร้านขายของชำร้านโชห่วยหรือว่าร้านสะดวกซื้อก็แล้วแต่ถนัดแต่ว่าร้านค้าของครูเสงี่ยมก็มีทุกอย่างที่คนในหมู่บ้านต้องการตั้งแต่เครื่องอุปโภคบริโภคประจำวันไปจนถึงปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงและแม้ว่าร้านจะไม่เปิดบริการอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าหากมีลูกค้ามาเคาะเรียกเมื่อล่วง2ทุ่มไปแล้วครูเสงี่ยมก็จะแง้มบานประตูออกมาอาจจะมีบ่นงึมงำบ้างเล็กน้อยแต่แกก็ขายของให้โดยไม่อิดเอื้อนร้านครูเสงี่ยมไม่ได้ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำหน้าที่เป็นคนกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดของชาวบ้านแล้วก็นำไปขายต่อในตัวอำเภอเรื่องนี้ครูเสงี่ยมเที่ยวพูดกับใครต่อใครอย่างเต็มปากว่าแกกำลังให้บริการช่วยเหลือชาวบ้านแต่กับกรณีเดียวกันนี้หลายคนกลับพูดกันว่าครูเสงี่ยมเป็นเสมือนเสือนอนกินเพราะว่าแกรับซื้อข้าวของจากชาวบ้านโดยให้ราคาต่ำติดดินเพื่อจะนำไปขายต่อได้แพงขึ้นหลายเท่าทวีคูณอย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ล้วนต้องพึ่งพาร้านค้าของครูเสงี่ยมมีเพียงบางคนเท่านั้นที่คิดว่าเสียค่าน้ำมันดีกว่าเสียค่าโง่ให้ครูเสงี่ยมเขาจึงยอมขับคลานมอเตอร์ไซค์บุโรทั้งเข้าไปในตัวอำเภอด้วยตัวเองร้านค้านี้เดิมทีเมียครูเสงี่ยมเป็นคนดูแลอยู่เพียงลำพังโดยซื้อสินค้ามาขายแต่เพียงอย่างเดียวกระทั่งครูเสงี่ยมเกษียณอายุราชการออกมาแกจึงเข้ารับหน้าที่เป็นผู้บริหารร้านอย่างจริงจังแล้วก็ขยายกิจการรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านด้วยอีกทางนึงเพราะผูกขาดเป็นร้านค้าเพียงหนึ่งเดียวของหมู่บ้านตลอดหลายปีที่ผ่านมากิจการของครูเสงี่ยมจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับครูเสงี่ยมขับรถยนต์กระบะเข้าไปในตัวอำเภอเกือบทุกวันนอกจากจะไปซื้อขายสินค้าตามปกติแล้วแกก็ยังถือโอกาสแวะเวียนเยี่ยมลูกชายคนเดียวซึ่งตอนนี้ไปมีครอบครัวอยู่ในตัวอำเภอระยะทางไปกลับ40กว่ากิโลเมตรไม่ไกลเกินไปช่วงปิดเทอมเช่นนี้ขากลับจากตลาดครูเสงี่ยมมักจะแวะรับเจ้านายหลานชายคนโปรดวัย9ขวบของแกกลับมาด้วยครูเสงี่ยมกับเมียเคยเลี้ยงเจ้านายมาด้วยกันตั้งแต่อายุได้2เดือนเพราะพ่อกับแม่ของมันต้องทำงานจนถึง3ขวบพวกเขาจึงมารับกลับไปเพื่อฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กในตัวอำเภอแต่วันปิดเทอมทีไรเจ้านายก็รบเร้าขอมาอยู่กับปู่ย่าทุกครั้งเพราะว่าอยู่ที่นี่เจ้านายได้รับการเอาใจจากปู่ย่าจึงมีโอกาสทำตัวเป็นเจ้านายสมดังชื่อวันนี้ครูเสงี่ยมนำรถกลับมาถึงหน้าร้านเมื่อเกือบเที่ยงเจ้านายกระโดดลงจากเบาะหน้ารถแบกเป้สัมภาระเข้าไปเก็บไว้ในห้องนอนแล้วก็กลับออกมาเปิดตู้แช่หยิบเอาน้ำบัดลมขวดสีดำที่มีเม็ดน้ำเกาะพลาวไปนั่งดูดดื่มอย่างกระหายรอจนครูเสงี่ยมกับเมียช่วยกันขนสินค้าลงจากท้ายกระบะหมดแล้วรถจักรยานคันใหม่เอี่ยมจึงถูกยกลงมาเจ้านายตรงเข้าไปขึ้นคร่อมแล้วก็ปั่นออกไปจากหน้าร้านอย่างรวดเร็วทิ้งคำทัดทานของผู้เป็นย่าว่าแดดยังแรงให้กระจายแผ่วอยู่เบื้องหลังเด็กในหมู่บ้านหลายคนคุ้นเคยกับเจ้านายเป็นอย่างดีเพราะว่าโตมาด้วยกันทั้งยังมีโอกาสเจอกันอยู่ทุกช่วงปิดเทอมเจ้านายจึงปั่นจักรยานเที่ยวไปได้ทุกพื้นที่ของหมู่บ้านตอนที่พาหนะ2ล้อตะเวนไปถึงสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนนั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้วบรรดานักฟุตบอลกำลังรวมกลุ่มกันอยู่ใต้ร่มฉ่ำฉายเช่นทุกวันเล่นอะไรกันอยู่หรอเจ้านายส่งเสียงทักเข้าไปในกลุ่มอ้าวนายเตะฟุตบอลด้วยกันไม่เล่าบางคนตอบรับแล้วก็ชวนเชิญอย่างสนิทสนมแทนคำตอบเจ้านายเดินจุงจักรยานเข้าไปในสนามอย่างช้าๆเริ่มต้นด้วยการยืนล้อมวงเพื่อแบ่งข้างเหมือนวันก่อนๆเจ้านายลงไปยืนปะปนอยู่ท่ามกลางนักฟุตบอลทั้งสองทีมแต่ด้วยผิวพรรณซึ่งผ่องนวลสะอาดสะอ้านและเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ใหม่เอี่ยมผิดไปจากเด็กในหมู่บ้านคนอื่นๆเจ้านายจึงแลดูโดดเด่นกว่าใครในสนามบรรดาเพื่อนๆที่รายล้อมอยู่มีทั้งคนที่คุ้นหน้าและคนที่ไม่รู้จักกันเลยพูดให้ชัดก็คือเจ้านายจดจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าใครบ้างที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเกมเปิดฉากด้วยการที่ลูกฟุตบอลถูกส่งจากคนหนึ่งไปยังอีกคนพร้อมกับเสียงย้ำกติกาลูกแรกถอดเสื้อเจ้านายวิ่งไล่ตามแล้วก็เข้าสกัดกั้นตามจังหวะ
ไม่นานนักร่างกายก็ถูกชโลมไปด้วยเหงื่อแล้วจู่ๆลูกฟุตบอลก็แหวกอากาศมาตกลงตรงหน้าห่างออกไปไม่ถึง5 ก้าวเจ้านายจำฝีเท้าเข้าไปหาสุดกำลังเด็กชายสกัดลูกเอาไว้ได้ก่อนที่มันจะกระดอนออกไปนอกสนามแล้วก็ลำเลียงขึ้นไปข้างหน้าเร่งเร็วหมุดหมายอยู่ระหว่างเสาประตูทั้งสองข้างที่เห็นอยู่ไม่ไกลนักแต่ก่อนจะไปถึงจุดที่ต้องการเจ้านายก็พลันเหลือบไปเห็นเสื้อยืดลายพลอยตัวหนึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะเจาะสำหรับการสับเท้ายิงประตูและกำลังว่างโล่งไม่มีใครประกบสักคนเดียวเร็วกว่าความคิดเจ้านายบรรจงส่งลูกใส่พานออกไปให้ฟุตบอลพุ่งออกไปตามแรงอย่างแม่นยำแล้วคำถามหนึ่งก็ผุดวาบขึ้นในใจเจ้าหมอนั่นอยู่ทีมเดียวกับเราหรือเปล่าเนาะยังไม่ทันจะตอบคำถามของตัวเองเสียงโวยวายจากเพื่อนร่วมทีมก็ดังลั่นขึ้นเมื่อลูกฟุตบอลถูกเตะสวนออกมาจากเจ้าเสื้อลายนั้นเต็มแรงลอยข้ามหัวทุกคนไปตกอยู่หน้าประตูฝั่งของเจ้านายและก็โชคร้ายที่มีนักเตะทีมตรงข้ามยืนเหนื่อยหอบตกค้างอยู่คนนึงแค่เอี้ยวตัวกลับเจ้าคนนั้นก็ส่งลูกฟุตบอลผ่านเข้าไปในช่องประตูอย่างง่ายดายผู้รักษาประตูได้แต่ยืนมองตามอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรมีเสียงร้องด้วยความเสียดายดังระงมและท่ามกลางเสียงนั้นบางคนหล่นคำตำหนิว่าเป็นเพราะความผิดพลาดของเจ้านายโดยแท้เจ้านายถอดเสื้อออกตามกติกาที่ถูกกำหนดเอาไว้เขารู้สึกว่าแดดวันนี้ค่อนข้างแรงกว่าทุกวันและโดยเฉพาะบนใบหน้าให้รู้สึกแสบร้อนมากกว่าส่วนอื่นเกมเลิกลาลงเมื่อเย็นค่ำทุกคนจับกลุ่มกันออกจากสนามหยอกล้อเล่นกันดังก้องไปตามทางโยนผลแพ้ชนะทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไม่ใส่ใจมีเพียงเจ้านายเท่านั้นที่กอบเก็บเอาความขุ่นมัวใส่ตะกร้าหน้ารถกลับบ้านไปด้วยแม้ว่าจะพ้นจากสนามมาไกลโขแล้วแต่เสียงตำหนิของเพื่อนร่วมทีมบางคนก็ยังคงดังก้องอยู่ในหูของเด็กชาย

ปู่ร้านปู่อ่ะมีเสื้อกีฬาขายหรือเปล่าเจ้านายเลียบเคียงถามเสียงอู้อี้ในปากเต็มไปด้วยขนมกรุบกรอบที่หยิบมาจากชั้นวางขายร้านค่ะไม่ใช่ร้านขายเสื้อผ้านะโว้ยคู่เสงี่ยมเย้าตอบขณะก้มหน้าง่วนอยู่กับการจัดสินค้าอ้าวแล้วไหนบอกว่าร้านปู่มีทุกอย่างไงหลานชายตอบปากต่อคำเออมีทุกอย่างนั่นแหละเว้นแต่เสื้อกีฬาว่าแต่ว่าจะถามทำไมล่ะครับท่านเจ้านายก็จะเอาไปใส่เล่นฟุตบอลน่ะถอดเสื้อมันร้อนนะปู่เจ้านายขยับเข้ามาใกล้เมื่อเห็นผู้เป็นปู่แสดงท่าทีสนใจก่อนแล้วจะถอดทำไมใส่เสื้ออะไรไปถ้าถอดออกมันก็ร้อนทั้งนั้นแหละครูเสงี่ยมหันมามองหลานอย่างสงสัยก็จะได้แยกออกให้ปู่ว่าใครอยู่ทีมไหนอ่ะก็เลยต้องถอดเสื้อทีมนึงเจ้านายเฉลยกฎกติกาให้ปู่ฟังเออข้าเข้าใจละแกก็เลยจะเอาเสื้อไปขายใช่ไหมแม่หัวการค้าสมกับเป็นหลานปู่นะแกครูเสงี่ยมยิ้มชอบใจพวกนั้นน่ะไม่มีเงินซื้อหรอกปู่แบบว่าเออคือจะให้ปู่เป็นสปอนเซอร์นะครับจะได้โฆษณาร้านวิไงอ่ะเด็กชายพูดแล้วก็เข้าไปบีบนวดที่แขนเบาๆอย่างประจบประแจงแม่แผนเองนี่สูงนะร้านปู่น่ะไม่ต้องการโฆษณาหรอกครูเสงี่ยมแซงตีสีหน้าดุพลางพูดไม่มีหรอกนะเสื้อกีฬาน่ะมีแต่เสื้อยืดที่บริษัทปุ๋ยมันให้มาแจกลูกค้ากองอยู่ในซอกนั่นน่ะไปหยิบเอาสิเจ้านายเข้าไปรื้อถุงเสื้อซึ่งมียี่ห้อปุ๋ยเคมีประทับอยู่เต็มแผ่นหลังออกมาเขาหยิบเลือกเอาเสื้อยืดสีเขียวแล้วก็สีเหลืองอย่างละเท่ากันตามจำนวนเพื่อนนักฟุตบอลแต่ก็ยังไม่ไหวหันไปถามผู้เป็นปู่อย่างเครือบแคลงบริษัทน่ะเขาให้มาแถมลูกค้าไม่ใช่เหรอปู่เฮ้ยใครจะไปรู้เล่าปู่ไม่แถมให้มันหรอกจะไว้ขายเล่นๆตัวละ 4-50 บาทเอาไปเถอะอย่าสงสัยให้มากความครูเสงี่ยมตัดบทแล้วก็เดินเลี่ยงไปจัดสินค้าต่อทิ้งให้หลานชายยืนมองกองเสื้อยืดตรงหน้าอย่างพึงใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ในชื่อเรื่องว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทจากผลงานการประพันธ์โดยนพดลพลกูลนะคะยังไม่จบลงคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดสร้างเสถียรภาพชายแดนและความปลอดภัยของประชาชน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายตินหม่องชเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาผลักดันความร่วมมือในประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันรัฐบาลไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนเพื่อเอื้อต่อการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมพร้อมเชิญพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนขอให้เมียนมาเพิ่มความเข้มข้นการปราบปรามยาเสพติดการพนันผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาไทยยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อลดการเผาและบรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนและสุดท้ายการสนับสนุนบทบาทของเมียนมาในอาเซียนไทยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของเมียนมาในประชาคมอาเซียนจะช่วยเสริมความร่วมมือและแก้ปัญหาที่กระทบประชาชนในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตนาฏหวานแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดศูนย์ข้อมูลรองรับการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027ผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทย
8: นางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027โดยกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่เพื่อผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยกำหนดจัดงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570ถึงเมษายน2570 2011เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกโดยจังหวัดระยองมีความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมมีศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการจัดงานพร้อมทุกด้านและมีประสบการณ์การจัดงานระดับนานาชาติสำหรับศูนย์ข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นพื้นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดงานและเป็นศูนย์การให้ข้อมูลด้านศิลปะรวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองโดยเป็นที่อันซีนของจังหวัดเริ่มเปิดศูนย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อม5จุดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ชวนสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองปลายเดือนกรกฎาคมนี
9: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมโดยมีทั้งหมด5จุดหลักได้แก่จุดที่1กิจกรรมถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมหลังทำเนียบรัฐบาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจุดที่2กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดาตรอกสาเกเขตพระนครจุดที่3กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรช่วงวัดราชบพิตรเขตพระนครจุดที่4กิจกรรมถนนคนเดินคลององอ่างสะพานหันสะพานดำรงสถิตเขตสัมพันธวงศ์และจุดที่5พื้นที่จัดงานหลักหน้าสวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีพิธีตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในช่วงเวลาค่ำคืนแบบนี้นะคะวันอังคารพบกันเช่นเคยกับแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มแบบนี้หลายๆท่านก็คงเพิ่งจะกลับจากการทำงานถึงบ้านและเตรียมตัวสำหรับการพักผ่อนช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างจะเดาใจกันยากตอนกลางวันแดดออกดีแต่พอบ่ายๆเย็นๆก็จะมีฝนมาบ้างก็มาติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศกันสักนิดนะคะเพื่อความอุ่นใจในช่วงนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนเรื่องของฝนตกหนักหลายพื้นที่ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนหลายพื้นที่มีฝนฟ้าอย่างทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะก็ถือว่ามีฝนตกหนักขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสเกิดฝนประมาณ60%ของพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายๆค่ำๆก็มักจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเลิกงานและเตรียมตัวกลับบ้านกันขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของฝนตกก็ฝากเตือนเรื่องของพื้นเปียกน้ำขังนะคะเสี่ยงการลื่นล้มเป็นเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจจะเผลอมองข้ามได้สำหรับเรื่องของการลื่นล้มในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องถนนหนทางทางเดินบันไดบ้านบางบ้านมีบันไดอยู่นอกตัวบ้านนะคะก็อาจจะลื่นกว่าปกติก็ขอให้ก้าวเดินอย่างช้าๆระมัดระวังลงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าสวมรองเท้าที่มีดอกยางกันลื่นแล้วก็สังเกตฝาท่อหลุมบ่อพื้นที่ต่างระดับรอบๆ บริเวณบ้านหากเดินขึ้นลงบันไดค่ะแนะนำให้จับราวบันไดทุกครั้งผู้สูงอายุและเด็กเล็กนะคะหากว่าลื่นล้มไปอาจจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงกว่าคนในวัยอื่นการลื่นล้มอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่หลายครั้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าเรารีบเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองดังนั้นเพิ่มความระมัดระวังในการเดินในช่วงที่มีฝนตกนะคะเสี่ยงต่อการลื่นล้มและได้รับบาดเจ็บนอกจากบันไดแล้วบริเวณทางลาดแล้วก็ทางเดินที่ปูด้วยกระเบื้องนะคะเมื่อเปียกน้ำก็จะลื่นกว่าปกติก็แนะนำว่าควรเดินช้าๆค่ะถ้าเดินเร็วเกินไปอาจจะทำให้เสียการทรงตัวแล้วก็ลื่นล้มได้ง่ายพูดถึงเรื่องของฝนเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางนะคะและน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตบนผืนดินกันไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังคะในวันที่14กรกฎาคมของทุกปียังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเลด้วยค่ะคือวันรู้จักฉลามและพอเราได้ยินคำว่าฉลามก็คงจะนึกถึงภาพของนักล่าที่ดุร้ายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นะคะหรือว่าข่าวที่เคยเห็นอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดในทะเลแต่ฉลามก็ไม่ได้โจมตีมนุษย์บ่อยอย่างที่หลายคนคิดนะคะในทางกลับกันสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือทุกวันนี้มนุษย์เป็นฝ่ายล่าฉลามมากกว่าจนทำให้ประชากรฉลามหลายชนิดลดลงอย่างรวดเร็วและบางชนิดกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะฉลามนั้นก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างมากเป็นผู้ล่าลำดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารทางทะเลช่วยรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารหากวันหนึ่งฉลามหายไปจากทะเลผลกระทบแน่นอนว่าจะต้องลุกลามไปถึงสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วนที่น่าสนใจคือฉลามนะคะเป็นสัตว์โบราณที่อาศัยอยู่บนโลกมานานกว่า400 ล้านปีมีอายุเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์เสียอีกค่ะนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของโลกมาอย่างยาวนานและมีบทบาทสำคัญในท้องทะเลมหาสมุทรจนถึงทุกวันนี้สำหรับเหตุการณ์ที่ฉลามกัดคนนะคะมักจะเกิดจากความเข้าใจผิดเพราะเมื่อมนุษย์ลงเล่นน้ำในพื้นที่หากินของฉลามโดยเฉพาะในช่วงรุ่งสางหรือพบค่ำเป็นช่วงเวลาที่ฉลามออกล่าอาหารค่ะฉลามอาจจะเข้าใจผิดว่ามนุษย์เป็นเหยื่อแต่เมื่อกัดแล้วพบว่าไม่ใช่อาหารที่ต้องการหลายครั้งก็จะปล่อยและจากไปผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำว่าหากลงเล่นน้ำทะเลคว ควรหลีกเลี่ยงช่วงเช้ามืดและช่วงเย็นไม่ว่ายน้ำในน้ำที่ขุ่นหรือบริเวณที่มีหน้าผาใต้น้ำและไม่ควรสวมเครื่องประดับที่สะท้อนแสงเพราะอาจดึงดูดความสนใจจากฉลามได้ค่ะและถึงแม้จะดูเหมือนว่าฉลามเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามมีความสามารถพิเศษหลายอย่างทั้งประสาทรับกลิ่นที่ไวมากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสนามไฟฟ้าในน้ำได้ทำให้ค้นหาเหยื่อแม้ในทะเลที่มืดหรือขุ่นได้แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะกลับเป็นเรื่องของการที่ฉลามถูกมนุษย์ล่าทุกวันนี้มีฉลามถูกจับมากกว่า100ล้านตัวต่อปีเพื่อนำครีบไปทำอาหารนำหนังไปผลิตสินค้าตับไปสกัดวิตามินและนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆอีกมากมายขณะที่กว่าที่ฉลามจะออกลูกบางชนิดตั้งท้องนานถึง9เดือนกว่าจะโตจนสืบพันธุ์ได้ต้องใช้เวลาหลายปีทำให้จำนวนประชากรฟื้นตัวได้ยากและในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาฉลามหลายชนิดก็ลดจำนวนลงอย่างมากค่ะบางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หลายประเทศออกกฎหมายในการห้ามตัดครีบฉลามและส่งเสริมการอนุรักษ์เพราะตระหนักว่าหากฉลามหายไปจากทะเลย่อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งระบบนิเวศทางทะเลปัญหาการสงวนพันธุ์ปลาฉลามก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เป็นปัญหาของโลกเช่นกันค่ะวันรู้จักฉลามเราก็มาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอนุรักษ์ให้สัตว์ทะเลยังคงว่ายอยู่ในมหาสมุทรในโลกของเราค่ะและอันที่จริงแล้วฉลามส่วนมากหลายๆสายพันธุ์ไม่ได้ดุร้ายนะคะแต่ได้ชื่อว่าอ่อนโยนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฉลามวาฬที่กินแผงต้อนเป็นอาหารฉลามพยาบาลที่ค่อนข้างจะเชื่องช้าฉลามม้าลายที่มีลวดลายสวยงามไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือฉลามไผ่ขนาดเล็กอาศัยตามแนวปะการังก็มีนิสัยค่อนข้างสงบค่ะแต่สำหรับฉลามสายพันธุ์ที่ดุร้ายที่เราเคยเห็นข่าวการกัดมนุษย์ทำร้ายมนุษย์อย่างฉลามขาวฉลามหัวหมากหรือว่าฉลามเสือถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ดุร้ายแต่เขาก็ไม่ได้ออกล่ามนุษย์เป็นอาหารโดยเฉพาะนะคะการโจมตีส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไปว่าเกิดจากความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นการป้องกันตัวหากเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาหรือว่าไม่ได้ไปลงเล่นน้ำว่ายน้ำในบริเวณที่เขาอยู่อาศัยในช่วงเวลาที่เขากำลังออกหากินเราก็ปลอดภัยค่ะการเห็นคุณค่าของกันและกันและมาทำความรู้จักเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสัตว์ทะเลชนิดนี้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางท้องทะเลก็ถือว่าเราได้ช่วยกันปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทรด้วยเช่นกันก็ส่งต่อระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราพักไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังอีกหนึ่งมุมของความงดงามด้วยการใช้ศิลปะแต่งแต้มเมืองให้มีชีวิตชีวาค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครเตรียมจัดกิจกรรมดีๆกำลังจะมีงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เดี๋ยวเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันก่อนค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนปี2026โลกใหม่ของ AI กับทักษะที่ทุกคนต้องมีหากปี2025คือปีที่หลายคนเริ่มรู้จัก AI หรือเริ่มทดลองใช้ AI เป็นครั้งแรกปี2026นี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการยกระดับทักษะจากผู้ใช้ AI สู่คนที่ใช้ AI ได้อย่างชำนาญและปลอดภัยเพราะ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่กำลังกลายเป็นผู้ช่วยประจำวันทั้งในการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านดิจิทัลของไทยและผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม IMC ได้เล่าถึง3ทักษะ AI พื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่ออยู่กับ AI อย่างรู้เท่าทันในปี2026ค่ะ
2: ถ้าถามเรื่องของ AI เนี่ยตอนนี้เครื่องมือ AI มันเต็มไปหมดผมว่าทักษะแรกต้องรู้จักใช้เครื่องมือ AI ChatGPT ใช้งานยังไง Gemini เอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะไอ้นี่คือการทักษะการใช้เครื่องมืออันที่2เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีความเข้าใจ AI สักนิดAI เนี่ยมันเก่งยังไงมันทำอะไรได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ AI ตอบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมันมีความไม่แน่นอนของคำตอบอยู่

0: คิดว่าวันนี้ AI ก็กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะไว้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค้นหาข้อมูลสุขภาพได้แล้วเอามาแปลภาษาได้เอามาใช้ชีวิตประจำวันต่างๆจะเอาไปวางแผนการไปเที่ยวแต่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าคุยกับ AI เยอะไปก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตข้ามบางจูงไม่เป็นหลงเชื่อเขาเยอะเกินไปและอีกอันหนึ่งที่ต้องฝากไปนิดหนึ่งวัยสูงวัยทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทุกวัยอะนะฮะก็จริงๆแล้วตอนนี้ AI คอนเทนต์มันเยอะมากวันที่เปิดดูวิดีโอก็นั่งด้วยเห็นสิงโตมาไล่จับคนสู้กับสิงโตเนี่ยมันเป็นจริงไม่ได้อะมันจะภาพมันเหมือนจริงมากเลยนะดีเฟกต์วิดีโออะไรพวกนี้เยอะมากฮะแล้วมันกำลังสร้างวิกฤตความเชื่อขึ้นมาว่าอันไหนของจริงของปลอมงั้นอันนี้ผมฝากไว้เลยว่าเราต้องแยกแยะออกให้ได้มิฉะนั้นที่จะตามมาเรื่องนึงเลยนะฮะเรื่องการถูกช่อโกงและสแกมเมอร์ก็เยอะไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอา AI มาทำอะฮะปลอมเสียงปลอมวิดีโองั้นผมว่าตรงนี้คือการรู้เท่าทัน AI สำหรับผมว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยอะครับ AI มีความสำคัญหมดนะฮะและสำคัญอย่างยิ่งเลยนะ AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะแต่มาเสริมศักยภาพของเราครับ
1: ทักษะ AI ที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ใช้ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องรู้เท่าทันกล้าตั้งคำถามกับคำตอบของ AI ไม่ปล่อยให้ครอบงำชีวิตและความคิดเพราะ AI ที่ดีต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมใช้ AI อย่างรู้ตัวรู้ทันและพอดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกและสุขภาพจิตที่ดีในโลกดิจิทัลปี2026ค่ะยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นำกิจกรรมดีๆที่ทางกรุงเทพมหานครกำลังเตรียมนะคะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งก็จะจัดระหว่างวันที่24ถึงวันที่31กรกฎาคมบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างและพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครก็ยังคงมีเสน่ห์อีกด้านหนึ่งนั่นก็คือวิถีชีวิตริมคลองสายน้ำเป็นรากฐานสำคัญของเมืองตั้งแต่ในอดีตจึงมีกิจกรรมที่จะเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนร่วมกันประกวดภาพวาดฝาผนังในหัวข้อสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะการประกวดวาดภาพนะคะผู้ที่สนใจวาดภาพฝาผนังสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนวิถีชีวิตริมคลองตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันหรือถ่ายทอดภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในฐานะเวนิสตะวันออกค่ะเปิดรับสมัครทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปสมัครได้ทั้งแบบบุคคลและแบบทีมละไม่เกิน3คนค่ะผู้สมัครต้องส่งภาพร่างและคำบรรยายโดยสามารถส่งได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่23กรกฎาคมค่ะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานจริงจำนวน75ภาพบนฝาผนังริมคลององอ่างและคลองมหานาคในพื้นที่เขตพระนครเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระหว่างวันที่25ถึง31กรกฎาคมค่ะซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจ Facebook สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022468547ต่อ2590ค่ะสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ก็ได้มีการจัดเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองจัดเก็บขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดจนจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานโดยก็จะมีกิจกรรมสำคัญสำคัญค่ะ12กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลโดยร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จากวัดริมคลองในพื้นที่3สายคลองแต่แก่คลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรคลองแสนแสบมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมการพัฒ

นาพื้นที่โดยจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลและถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดค่ะบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนใน4จังหวัดที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบและมีพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์การบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ค่ะโดยชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะ 7,575 ต้นและก็ยัง

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่การทำบัตรประจำตัวประชาชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพื้นที่กิจกรรมถนนคนเดินเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศวิถีชุมชนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนณคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะในช่วงระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมและอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่ามีการประกวดภาพวาดฝาผนังจำนวน75ภาพที่บริเวณถนนคนเดินคลององค์อ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคค่ะโดยกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ค่ะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมชมภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนตลอดระยะเวลาของการจัดงานค่ะมีการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติร่วมรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารและขับร้องโดยศิลปินนักแสดงชั้นนำค่ะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก่อนที่จะถึงในช่วงเวลาของการจัดงานค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองขุดลอกสิ่งกีดขวางปรับปรุงคุณภาพน้ำตรวจสอบท่าเรือดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การจัดงานเรียบร้อยและสมพระเกียรติเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะคุณผู้ฟังและเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันค่ะในช่วงหน้าก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์อีกมุมมองของโลกที่เราได้นำมาฝากกันนะคะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันก่อนค่ะ

0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ก็ได้มาถึงในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังได้นำเรื่องราวของช่องแคบฮอร์มุดมาฝากกันซึ่งหลายๆคนรู้จักกันในฐานะเส้นทางเดินเรือที่นับเป็นสายเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลกแต่ดินแดนแห่งนี้นะคะมีประวัติศาสตร์ยาวนานถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะคะบริเวณอ่าวเปอร์เซียในปัจจุบันเคยเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรโบราณที่เรียกว่าเททิสเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวเข้าหากันพื้นที่แห่งนี้เองก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาพกลายเป็นแอ่งทะเลมีซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันนานนับล้านปีและกลายมาเป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดมหาศาลซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของโลกในปัจจุบันค่ะราวๆ 12,000 ปีก่อนอ่าวเปอร์เซียเป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์มีมนุษย์โบราณตั้งถิ่นฐานอยู่ไม่ได้เป็นทะเลอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ค่ะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมหาอุทกภัยที่ปรากฏในอารยธรรมโบราณหลายแห่งพออุณหภูมิโลกสูงขึ้นน้ำแข็งละลายน้ำทะเลไหลเข้าไหลออกหุบเขาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องอ่าวเปอร์เซียที่เชื่อกันว่าเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ที่มนุษย์อาศัยอยู่และคนที่เหลือรอดต้องออกเดินทางหาที่อยู่ใหม่ในหลายๆอารยธรรมโบราณไม่ว่าจะยิวบาบิโลนหรือว่าอินเดียค่ะจึงมักมีตำนานกำเนิดโลกจากน้ำท่วมก็มีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่แห่งนี้ด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเวลาผ่านไปอ่าวเปอร์เซียเป็นศูนย์กลางทางการเดินเรือและการค้าระหว่างทวีปแม้พื้นที่โดยรอบจะเป็นทะเลทรายไม่เหมาะกับการเพาะปลูกแต่กลับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้าทางทะเลที่ผู้คนทั้งจากแอฟริกาอินเดียเปอร์เซียจีนและยุโรปต่างเดินทางมาพบกันเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าภาษาศาสนาและวัฒนธรรมกลายมาเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญเพราะบริเวณนี้มีน้ำพุน้ำจืดนะคะที่ผุดขึ้นกลางทะเลทำให้ในอดีตสามารถแวะเติมน้ำจืดระหว่างการเดินทางได้ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ช่วยให้การค้าทางทะเลรุ่งเรืองค่ะและเมื่อพูดถึงอ่าวเปอร์เซียค่ะสถานที่สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุดก็ถือว่าเป็นทางออกเดียวจากอ่าวเปอร์เซียสู่มหาสมุทรอินเดียโดยช่องแคบแห่งนี้ค่ะไม่ได้อยู่ในอาณาเขตของอิหร่านทั้งหมดพื้นที่ทั้งสองฝั่งเป็นของหลายประเทศค่ะฝั่งตะวันออกเป็นของอิหร่านส่วนฝั่งตะวันตกอยู่ในเขตของโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะสำหรับข้อมูลประวัติศาสตร์ในอดีตนะคะเกาะฮอร์มุดเคยเป็นอาณาจักรอิสระที่มีผู้ปกครองตนเองเป็นเมืองท่าเป็นศูนย์กลางการค้าที่เปิดรับผู้คนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมและเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญจนถึงปัจจุบันนี้เพราะเป็นเส้นทางลำเลียงพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกน้ำมันดิบที่ขนส่งทางเรือประมาณ 20-30% ของโลกและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG อีกประมาณ 20% ต้องผ่านช่องแคบแห่งนี้ก่อนจะส่งต่อไปยังประเทศต่างๆค่ะแม้ว่าบริเวณที่แคบที่สุดจะกว้างเพียงประมาณ 33-50 กิโลเมตรแต่เส้นทางเดินเรือจริงมีความกว้างไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและเมื่อเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคนี้จึงส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกในทันทีค่ะแต่ในอีกมุมนึงค่ะถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งช่องแคบฮอร์มูดหรือเกาะฮอร์มูดก็เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงามอย่างน่าทึ่งค่ะทั้งมีหุบเขาทรายลุ้งที่ภูเขาเต็มไปด้วยแร่ธาตุหลากสีและชายหาดเลือดซึ่งเกิดจากทรายสีแดงเข้มเมื่อน้ำฝนไหลลงทะเลจะมองเห็นน้ำทะเลเป็นสีแดงราวกับเลือดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงค่ะนับว่าดินแดนแห่งนี้นะคะเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นจุดบรรจบของอารยธรรมการค้าและทางวัฒนธรรมของผู้คนจากทั่วโลกเป็นเวลาหลายพันปีก่อนที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านก็นับว่าฮอร์มุดคือหนึ่งในสถานที่ที่น่าไปเที่ยวไปเยือนค่ะซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจค่ะที่ได้นำมาจากสารวิทย์โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะและสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงเวลาของรายการสาระสารพันเวลาได้หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะวันนี้แก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
4: ายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสริมสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนานกว่า170ปีระหว่างไทยฝรั่งเศส
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยณโรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปีนี้ไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันแนบแน่นยาวนานกว่า170ปีพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่เชื่อมโยงกันผ่านมิติทางวัฒนธรรมและยังคงเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับการพบหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันและช่วยผลักดันการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งผ่านแผนปฏิบัติการร่วมไทยฝรั่งเศสปี2569ถึง2571เปรียบเสมือนการวางกรอบแนวทางความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองประเทศสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบโดยไทยพร้อมเดินเคียงข้างฝรั่งเศสในฐานะเพื่อนและหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเฝ้าระวัง5โรคสำคัญและโรคโปลิโอหลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาว
8: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่4ได้ติดตามสถานการณ์โรคสำคัญทั้งในและต่างประเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมโดยเฉพาะโรคอีโบลาโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกและโรคโปลิโอซึ่งยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์โรคอีโบลายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในไทยแต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงใช้มาตรการแยกกักหรือกักกันอย่างน้อย21วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศส่วนโรคโควิด-19 ภาพรวมยังไม่รุนแรงขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่มักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนค่ายทหารและเรือนจำส่วนโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคใต้และภาคกลางทั้งนี้ยังได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคโปลิโอในเขตสุขภาพที่8และ10หลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาวจึงเน้นการค้นหาผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลันและรายงานผลการเฝ้าระวังเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อย่างทันท่วงทีนฤมลอุดมพรรายงาน
4: กรมควบคุมมลพิษตรวจเข้มนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองเร่งหาสาเหตุปัญหาน้ำเสียเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำดอกราย
9: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้เร่งติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาน้ำเสียในลำรางสาธารณะบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเพราะส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกรายและสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่โดยกรมควบคุมมลพิษกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเข้มงวดเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนเบื้องต้นลงพื้นที่ตรวจสอบ3ส่วนได้แก่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม2แห่งเพื่อติดตามประสิทธิภาพการแก้ปัญหาตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยง22โรงงานโดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้น้ำ11โรงงานแบ่งการปฏิบัติงานเป็น4ชุดตรวจและสุดท้ายเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนดินในคลองภูไซและพื้นที่เชื่อมโยงรวม15จุดครอบคลุมบริเวณใกล้โรงงานเสี่ยงพื้นที่คาดว่าได้รับผลกระทบลำน้ำสาขาและอ่างเก็บน้ำดอกกรายเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสารมลพิษและติดตามเส้นทางการแพร่กระจายของน้ำเสียสำหรับผลการตรวจสอบทั้งหมดจะนำมาประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาระบุแหล่งกำเนิดมลพิษและใช้เป็นข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเราจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ค่ะเป็นเพลงสุดท้ายในจำนวน4เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับอยู่ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพลงนี้คือเพลง Love Light in My Heart หรือแก้วตาขวัญใจมีท่วงทำนองไพเราะอ่อนหวานนะคะฟังง่ายรื่นหูแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากเพลงหนึ่งค่ะคืนวันนี้เพลงนี้จะเป็นการบรรเลงซึ่งควบคุมและเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจหรือ Love Light in My Heart เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12และเกิดขึ้นเมื่อปี2492ค่ะสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในคืนวันนี้นะคะเราจะฟังเพลงสนุกสนุกกันทั้งชั่วโมงเลยค่ะเริ่มด้วยเสียงคุณศรีสุดารัชตะวันนี่แหละกรุงเทพครูแก้วและครูเวศเป็นผู้แต่งบ้านเรือนเคียงกันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะและปากกับใจครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศสุนทรจามรแต่งทำนอง3เพลงในช่วงนี้จากเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะ

คุณศรีสุดารัชตะวันจบไป3เพลงแล้วก็เป็นเพลงที่มีผู้บันทึกเสียงไว้ก่อนแล้วนะคะอย่างเพลงนี่แหละกรุงเทพผู้บันทึกต้นฉบับคือคุณชวลีบ้านเรือนเคียงกันและปากกับใจคุณสุปนีพุกสมบุญก็บันทึกเสียงไว้ก่อนมาถึงเสียงของคุณรวงทองทองล้นทมศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องเพลงที่มีนักร้องรุ่นพี่ขับร้องไว้ก่อนแล้วแล้วก็เป็นจังหวะสนุกสนานเริ่มได้เพลงมองฉันทำไมต้นฉบับคือคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองอยู่เพื่อรักต้นฉบับโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะและเพลงที่สามต้นฉบับโดยคุณชลีช่วงวิทย์คือเพลงชื่อเพลงจากดวงใจคืนวันนี้ฟังคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

จบไป3เพลงนั้นก็เป็นการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติโดยนำเพลงที่นักร้องรุ่นพี่บันทึกแผ่นไว้ก่อนแล้วนำมาขับร้องซ้ำค่ะคุณวรนุชอารีมีเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานหลายเพลงเลยนะคะเป็นเพลงของตัวท่านเองโดยเฉพาะเพลงแรกคือดึกดำศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะใครคู่ฉันผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อนะคะและล้อโลกทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณวรนุชอารีบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้ค่ะนำมาฟังกันในช่วงนี้3เพลงคุณบุษยารังสีก็เช่นเดียวกันนะคะมีเพลงที่ครูเพลงแต่งให้คุณบุษยาขับร้องในจังหวะคึกคักหลายเพลงเริ่มด้วยเพลงท่าน้ำทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะรักอมฤตผลงานของรังสีรัตน์และครูเอื้อนะคะและจากไปใจอยู่คุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงจากสีของคุณบุษยาค่ะ

เสียงของคุณบุษยาจบไปแล้วนะคะจะสังเกตว่าเพลงในจังหวะคึกคักนี้ส่วนใหญ่แล้วครูเอื้อท่านจะเป็นผู้ใส่ทำนองคุณยันยงเสรานนท์มีเพลงที่เราจะฟังช่วงนี้กันก็คือชายไร้แฟนและอย่าหยิ่งสองเพลงนี้คำร้องโดยครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูเอื้อค่ะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่เราฟังกันบ่อยนะคะฉันรักเธอครูแก้วและครูสริตยงยุทธเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งของทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติสเปนเวลา 2:00 น.หลังทั้ง2ทีมเคยพบกันในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโร2024ซึ่งในเกมนั้นสเปนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสยังต้องรอประเมินความฟิตของมานูโกนี่กองกลางจากโรม่าหลังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างไรก็ตามคาดว่าเป็นเพียงมาตรการป้องกันไว้ก่อนทำให้ยังมีโอกาสลงสนามโดยเฉพาะหากโอเรลียองชูอาเมนี่ยังไม่สามารถเรียกความฟิตกลับมาได้ทันขณะที่แนวรุกยังอยู่กันพร้อมหน้านำโดยคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ทำไปแล้ว8ประตูรั้งตำแหน่งดาวซัลโวของการแข่งขันพร้อมประสานงานกับไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอ่โดยมีแบลลี่บาโกล่าพร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแนวรุกด้านทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนเพิ่งเสียประตูแรกของทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนรองชนะเลิศที่เอาชนะทีมชาติเบลเยียม2ประตูต่อ1หลังจากก่อนหน้านี้รักษาคลีนชีทได้ตลอด5นัดแรกของการแข่งขันสำหรับเกมนี้นิโก้วิลเลียมและแฟรานตอเรสกลับมาฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงสนามขณะที่แกนหลักอย่างเปดรี่โรดรีและลามินยามาลต่างพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลือกผลไม้ไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษ
8: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีจัดผลไม้และนำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศพร้อมแกะสลักแตงโมชื่อทีมฟุตบอลและปักธงชาติของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาเพื่อให้หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคะขวัญใจมหาชนร่วมทายผลการแข่งขันโดยการทายผลคู่แรกระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนหมูเด้งเลือกวิ่งตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติฝรั่งเศสท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมกิจกรรม ส่วนการทายผลคู่ที่2ระหว่างทีมชาติอังกฤษกับอาร์เจนตินาได้เดินตรงไปเลือกชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอังกฤษทำให้ผลการทายของหมูเด้งปีนี้คือฝรั่งเศสและอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ถือเป็นกิจกรรมสร้างความสุขและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมเพื่อกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติพร้อมได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญการทายผลของหมูเด้งเป็นเพียงกิจกรรมสร้างความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชายืนยันไทยยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการโครงการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนสิ่งสำคัญไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงตื่นเถิดไทยขับร้องโดยเรือโทสันติลุนเพศศิลปินแห่งชาติผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะคะโดยใช้ทำนองขับไม้บันเดาะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงตื่นเถิดไทยผู้ขับร้องคือเรือโทสันติลุนเพศศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับค่ะส่วนเพลงที่พลตรีนวจิตวาทการแต่งสำหรับละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เราจะฟังเพลงรวมไทยคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำ

จบไปแล้วค่ะเพลงรวมไทยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482คุณประภัยกัจจนภูกินขับร้องนำนะคะและช่วงนี้เราจะฟังเพลงจากผลงานของครูเพลงท่านต่างๆท่านละ3เพลงค่ะจะเริ่มด้วยครูสไลไกลเลิศสไลไกลเลิศเริ่มเรียนดนตรีกับพระเจนรยางที่โรงเรียนพรานหลวงกรมมหรสพนะคะแล้วก็ได้บรรจุเป็นนักไวโอลินร่วมวงกันกับครูเอื้อสุนทรสนานด้วยค่ะจากนั้นก็ลาออกในปี2475ไปเล่นดนตรีตามไนท์คลับร่วมกับครูนาถาวรบุตรแล้วก็ไปเล่นดนตรีสลับละครตามที่ต่างๆร่วมกับสุทินเทสารักแต่งเพลงอีกมากมายคืนนี้เราจะฟังคุณนฤทธิ์อารีค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูสไลไกลเลิศนะคะเพลงแรกอย่าโกรธพี่เลยครูสไลแต่งเพลงนี้ง้อภรรยาซึ่งโกรธครูสไลที่เอาแต่ดื่มสุราจนเมามายนะคะเพลงที่2นกหลงรังและเพลงที่3ค่อนคืนทั้ง3เพลงนี้คุณนฤทธิ์อารีขับร้องเพลงผลงานของครูสไลไกลเลิศค่ะ

จบไป3เพลงนั้นเป็นงานของครูสลายไกรเลิศนะคะสำหรับครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ท่านเริ่มต้นโดยเป็นนักเรียนดุริยางทหารบกค่ะแต่งเพลงตั้งแต่อายุ18สนิทสนมกับครูมงคลอมาตยกุลนะคะแรกๆนั้นออกตระเวนบรรเลงตามโรงละครและโรงภาพยนตร์ต่อมาก็ประจำอยู่กับวงดุริยะโยธินค่ะหลังจากนั้นตั้งวงดนตรีปอชื่นประโยชน์รวมทั้งแต่งตำราวิชาดนตรีเผยแพร่ด้วยนะคะแต่งเพลงเอาไว้มากมายค่ะนักร้องหลายคนก็โด่งดังจากเพลงของครูปอชื่นประโยชน์นี้นะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะจะร้องเพลงผลงานของครูปอชื่นประโยชน์3เพลงพลังรักพลังใจบันทึกเสียงปี2499หญิงคนยากและอย่าลืมฉัน2เพลงหลังนี้บันทึกเสียงปี2502

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องโดยคุณรัตดาศรีวรนันท์ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีผลงานเพลงได้รับความนิยมมากมายเริ่มงานดนตรีตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนพยาบาลค่ะต่อมาก็แต่งเพลงและเข้าเป็นสมาชิกของวงสุนทรภรณ์นอกจากนั้นก็แต่งเพลงให้กับครูเพลงท่านอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นครูสมานศิลปินแห่งชาติซึ่งถือเป็นครูทีเดียวค่ะครูพรพิรุณชื่อเดิมคือสุคนนามสกุลพรพิรุณค่ะได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติเราจะฟังคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติกับร้องเพลงของครูพรพิรุณร่วมกับครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติ3เพลงนะคะเพลงแรกเสียดายเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ครูพรพิรุณแต่งร่วมกับครูสมานค่ะเพลงที่2รักเป็นอย่างนี้และคิดถึงน้องบ้างนะยอดรัก

ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งคือครูมนัสปิติสารหรือพันจ่าเอกมนัสปิติสารท่านเรียนที่กองดุริยางค์ทหารอากาศและก็ต่อมาเข้าประจำเป็นนักดนตรีกับกองดุริยางค์ทหารอากาศตั้งแต่ปี2486จนเกษียณอายุค่ะร่วมแต่งเพลงกับครูสง่าอารัมภีในคณะศิวารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกันตั้งวงดนตรีกระชับมิตรมีผลงานมากมายรวมทั้งที่ได้รับแผ่นเสียงทองคำด้วยครูมนัสปิติสารก็ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ3เพลงเธอก็รู้เพลงที่2พี่ไรรักและเพลงที่3คนจน

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติคุณสุเทพวงศ์กำแพงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะอีกท่านหนึ่งก็คือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะมีความสามารถหลายด้านค่ะเป็นทั้งนักเขียนเรื่องสั้นเป็นนักข่าวเป็นนักหนังสือพิมพ์เคยเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักประพันธ์เพลงไทยสากลเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่ปี2495ค่ะคืนนี้ฟังคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ขับร้องเพลงผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติลืมง่ายและผวาตื่นเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อะไรนะเพลงนี้มันให้ความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยมันเหงา

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่

0: ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพุธที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจำประนุษปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งจากนั้นจึงจะค่อยไปฟังหัวข้อวันนี้จะนำเสนอเรื่องของพรหมวิหารสีเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเจริญพรหมวิหารสีกันตัวฟังเราจะจงลงมาในเรื่องของเมตตาให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราจะตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตายังไงอยู่ๆเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุเรานึกถึงเรื่องราวที่มีการแสดงออกถึงความรักความเมตตาอย่างเช่นแม่ที่รักลูกมารดาที่คลอดลูกออกจากครรภ์ของตนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงโอ้ยแม่นี่จะมีความรักในลูกนั้นยังเต็มเปี่ยมเลยถ้าลูกได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็จะโอ้โอ้โอ้โอ้ให้หมดทุกข์ให้มีสุขนะลูกนะเรานึกถึงเหตุการณ์แบบนี้อารมณ์ความเมตตาความรักใคร่ความปรารถนาดีจะปรากฏตั้งอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเป็นดังนี้แล้วให้เราแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาที่ทรงอยู่ในจิตของเรานี้ประกอบประกองเอาไว้ให้ดีแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีตัวใหญ่หรือตัวเล็กอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องขวาคือให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแบบนี้จะเป็นจิตที่ละความพยาบาทละความไม่พอใจให้แผ่จิตที่เป็นแบบนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าเป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ำหรือสัตว์บกก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังที่เบื้องหลังโดยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่แม่รักลูกที่เกิดคลอดออกจากครรภ์ของตนแผ่กระแสแห่งความเมตตานี้ปรารถนาดีนี้ให้กับจิตของเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบมองเห็นได้ชัดหรือมีกายละเอียดมองไม่เห็นจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายคือเธอพึงตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่มารดารักลูกที่เกิดจากการของตนยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราจะมองเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามไม่ว่าเขาจะมีสุขหรือมีทุกข์อยู่ก็ตามขอให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปเราไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นมิตรกับเราเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดดังนั้นก็ด้วยจิตนั้นเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข
จงมีความเกษมจงมีความเจริญ เอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างในการใช้งานทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งลงไปเรามาทำความเข้าใจในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับภัยอันตรายที่จะเกิดจากการศึกษาแต่ให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จิตต้องมีความสงบมีความเยือกเย็นทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ในช่วงของใต้ร่มบริบทวันนี้จะขอนำเสนอหัวข้อการใช้งานพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ในที่นี้หมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาที่อยากจะนำเรื่องนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่ามักจะพูดกันโดยการเอาการอุทิศส่วนกุศลมาผสมกันกลายเป็นการแผ่เมตตาแล้วพอแผ่เมตตาแล้วทำไม่ถูกยังมีเงื่อนไขยังมีประมาณยังมีขอบเขตทำให้ผลที่ได้รับก็ได้ไม่เต็มที่พอได้ไม่เต็มที่มันก็เลยเหมือนอั้นๆทำไม่ถูกทำไม่เป็นข้าพเจ้าจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นตั้งวังวิธีการอยู่อย่างผาสุกในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เมตตาคือคำตอบอยากจะนำประเด็นในบางจุดบางข้อที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มาอธิบายตรงส่วนที่ว่ามันนำไปใช้งานได้อย่างไรตรงนี้ในการนำไปใช้งานซึ่งแต่ท่านผู้ฟังฟังแล้วสนใจที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวข้าพเจ้าจะบอกไว้ตอนท้ายรายการว่าจะขอรับหนังสือได้อย่างไรเริ่มจากปัญหานี้ก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าทำไมเมตตาถึงเป็นคำตอบในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เพราะว่าโลกทุกวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันท่านใช้คำนี้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเล็กๆน้อยๆก็ระหว่างเพื่อนฝูงขึ้นมาหน่อยก็ในครอบครัวบางทีพ่อกับลูกเนี่ยไม่คุยกันเป็นสิบๆปีก็เลยนะเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันหรือคนคบกันมาเป็น20 30ปี50ปีไม่พอใจกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่คุยกันละเลิกอย่าร้างบ้างไม่คบกันแล้วบ้างเลิกคบกันไปพวกนี้คือเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวยังต่อไปขยายผลถึงคดีความต่างๆในศาลนะเขาจะฟ้องร้องกันเรื่องมรดกแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันยังต่อไปถึงข้อกฎหมายนั้นข้อกฎหมายนี้นโยบายนั่นนี่โน่นนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันต่อขึ้นมาอีกจนถึงเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศยังไม่ได้รบกันนะแต่ฮึ่มๆกันเฉยๆทำสงครามเย็นสงครามข่าวสารก็นั่นแหละเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแต่ขยายผลต่อไปอีกเป็นลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมไม่มีคมแบ่งเป็นสองฝ่ายเข้าประหัตประหารกันสงครามไม่ว่าจะย่อยๆในครัวเรือนจนถึงสงครามใหญ่ๆระดับประเทศระดับโลกเรียกรวมเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแก้ได้ด้วยการใช้พรหมวิหารพูดอย่างนี้เลยยืนยันเลยนั่งยันนอนยันเดินยันเลยว่าได้แน่นอนเอาแล้วทำไมมันยังมีปัญหาอยู่ในโลกเนี่ยแล้วท่านทำได้ทำได้สิท่านผู้ฟังถ้าเอาไปใช้ถูกไง
วันนี้จึงนำเรื่องการใช้งานพรหมวิหารสี่มาพูดตรงนี้ใช้ยังไงให้มันถูกนี่นะคุณเอาซ่อมไปปอกมะม่วงมันใช้งานไม่ถูกนะเอามีดปอกผลไม้ไปตอกตะปูไม่ได้นะคือได้อยู่แต่มันไม่เวิร์กไงถ้ากูจะเอาค้อนมาปอกมังคุดอย่างเงี้ยโอ้ยจะได้กินอะไรนะมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องเอาการใช้งานให้ถูกต้องจุดที่มันจะทำงานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจก่อนผู้ฟังว่าไอ้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกั้นเนี่ยมันมีปัญหามาจากอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในมหานิทานสูตรทีฆนิกายเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเพราะจิตเรามีการห่วงกันจิตทำไมเราถึงมีการห่วงกันเพราะมันมีความตระหนี่ทำไมจิตคุณถึงมีการตระหนี่เพราะมีการจับอกจับใจทำไมถึงมีความจับอกจับใจเพราะมีความสยบมัวเมาทำไมถึงมีความสยบมัวเมาเพราะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำไมถึงมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเพราะมีการปลงใจรักทำไมถึงมีความปลงใจรักเพราะมีการได้ทำไมถึงมีการได้เพราะมีการแสวงหาทำไมถึงมีการแสวงหาเพราะมีตัณหาไงมีตัณหาแล้วจึงมีการแสวงหาทำให้เกิดการได้จึงมีการปลงใจรักทำให้มีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำให้มีความสยบมัวเมาทำให้มีความจับอกจับใจจึงทำให้มีความตระหนี่จึงทำให้มีการหวงกันและจึงทำให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรนะไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยตัณหานั่นเองตัณหาเนี่ยแหละจึงทำให้เราหาเหตุผลไงหาเหตุผลเอามาใช้เป็นเงื่อนไขให้เป็นข้อจำกัดแล้วเกิดการบีบคั้นย้ำลงไปอีกซ้ำลงไปอีกทับถมลงไปอีกตรงเรื่องราวที่เกิดจากการบีบคั้นห่วงกันบีบคั้นหวงกันนี่เพราะมันเป็นข้อจำกัดเอาคุณเอาอะไรมาเป็นข้อจำกัดเอาเงื่อนไขนั่นแหละมาเป็นข้อจำกัดดังนั้นทำไมถึงมีเงื่อนไขได้เหตุผลนั่นแหละทุกคนมีเหตุผลหมดการรบแต่ละครั้งนี่ก็ใช้เหตุผลนะก็มีเหตุผลนะก็ถึงยกทัพไปรบได้ที่ทะเลาะกันนี่ก็มีเหตุผลนะลูกทะเลาะกับพ่อเพราะอะไรเขาก็อยากให้พ่อสุขภาพดีพ่อทำไมสูบบุหรี่พ่อทำไมกินอาหารไม่ดีเลยลูกก็เลยต้องว่าพ่อละพ่อว่าไอ้ลูกอะไรทำไมมาว่าพ่อได้ไงแล้วพ่อก็มีเหตุผลของพ่อแล้วลูกว่าพ่อไม่ได้ลูกก็มีเหตุผลของลูกแล้วลูกพ่อต้องรักษาสุขภาพนั่นเอาทำไมเอาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขบีบคั้นประหารประหารกันนะก็นานแล้วมันเป็นความอยากไงความพอใจความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดการแสวงหาหาอะไรหาเหตุผลหาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขและเหตุผลที่คุณหาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะดูอย่างที่เขาทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลดีนะเออเขาทะเลาะกันนี่ก็เหตุผลเรื่องดีๆใช่ไหมหรือแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระองค์หนึ่งพูดเรื่องโยมคนหนึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตพระอีองค์หนึ่งก็มีคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่พอใจพระอีองค์หนึ่งอีองค์หนึ่งก็มาอีกแต่ทั้งพระทั้งโยมคราวนี้นัวกันโอ้โหบลุมมาตุ้มชุลมุนชุลเกอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละใช้เหตุผลทุกคนเลยอ่างวินัยบ้างอ่างหัวข้อธรรมะอันนี้เอานั่นแหละมาเป็นเหตุผลใช่ไหมแล้วก็บีบคั้นกันจึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันขึ้นมาปัญหามันเกิดจะแก้ยังไงเงื่อนไขตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะคลี่คลายเงื่อนไขออกในโลกที่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกามโลกโลกที่มีข้อจำกัดโลกที่ยังถูกบีบคั้นเป็นสนามเล่นของมารจะใช้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละ
ความพอใจไม่พอใจนี่แหละมาเป็นจุดที่ให้เกิดการบีบคั้นห่วงกันเรื่องราวต่างๆอย่างที่ว่าทำอย่างนั้นไปก็ชื่อว่าเป็นฝักฝ่ายเดียวกับมารถูกมารใช้เป็นเครื่องมือตกเป็นทาสของมารโดยไม่รู้ตัวเราจะอยู่เหนือจากมารได้ดังหวังตัวนี้จึงใช้หลักการหลักเกณฑ์เรื่องของพรหมวิหาร4เพราะอะไรเพราะว่าโลกของพรหมอยู่เหนือจากโลกของกามในโลกมันมี3โลกท่านผู้ฟังคือกามโลกรูปโลกและอรูปโลกจริงๆก็2นั่นแหละ2ส่วนคือโลกส่วนที่ต่ำๆหน่อยคือกามโลกโลกที่สูงๆหน่อยก็คือรูปโลกหรือพรหมโลกเนี่ยแบ่งเป็น2คือรูปโลกและอรูปโลกแบ่งเป็น2ส่วนที่เป็นพรหมโลกมันแตกต่างกันตรงนี้ว่าโลกส่วนที่ยังอยู่ต่ำอยู่คือกามโลกเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีเรื่องราวมันจะเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าโลกที่เป็นพรหมโลกนั้นจะไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนี้ไม่มีเอาแล้วเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันด้วยพรหมวิหารคือในโลกที่เป็นกามโลกเนี่ยโอ้มันจะเยอะแยะเนี่ยสวรรค์ตั้ง6ชั้นยังสัตว์นรกเปรตอสุรกายความเป็นอยู่แบบต่างๆเงื่อนไขปัจจัยเต็มไปหมดเลยแต่พอพรหมโลกอยู่ด้วยพรหมวิหารมาแบ่งแก้เป็น2คือรูปโลกและก็อรูปโลกก็จำกัดเรื่องเวลาสถานที่ของเขาเนี่ยมันน้อยมากจนจะเรียกว่าไม่มีกันละกันนะทีนี้เขาอยู่กันเขาอยู่ด้วยพรหมวิหาร4ถึงเป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้าพูดถึงวันนี้แหละท่านผู้ฟังว่าการใช้งานพรหมวิหาร4ยังไงในโลกปัจจุบันที่มันวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หลักเกณฑ์หลักการในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมาจากพุทธบัญญัติตรงจุดนี้ที่บอกว่าการเจริญพรหมวิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างไล่ไปนี่นะคือบางทีพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายพรหมวิหารด้วยคำว่าพรหมวิหารนะแต่ท่านจะแยกทีละคำเลยพูดเมตตาไปเลยจนหมดแล้วก็มาต่อกรุณามุทิตาอุเบกขาพูด4รอบใช้คุณธรรม4อย่างเราเรียกหัวข้อตัวนี้ว่าพรหมวิหารบางครั้งท่านก็จะใช้คำนี้บ้างบางครั้งท่านก็ไม่ได้ใช้บ้างแต่ว่าหมายถึงสิ่งนี้เหมือนกันว่าเป็นพรหมวิหารในการใช้งานพรหมวิหารที่ว่าแตกต่างกันกับเครื่องมือของกามโลกเครื่องมือของมารตรงที่ว่าพรหมวิหารนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณและไม่เว้นใครไว้คุณสมบัติ3อย่างคืออยากจะให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเห็นข้อต่างกันนะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีประมาณแล้วมันก็บางคนได้บางคนไม่ได้บางคนเพราะอะไรเพราะเรามีทรัพยากรจำกัดเวลาวันหนึ่งก็มีแค่24ชั่วโมงแล้วก็งบประมาณก็มีเท่านี้อ่ะแบ่งๆกันแล้วกันฉันให้เธอเท่านี้ฉันก็เหลือเท่านี้ฉันต้องการเท่านี้ฉันก็ให้ได้เท่านั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีขอบเขตมีเงื่อนไขมีประมาณบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ดูดิบางคนเนี่ยอาหารเนี่ยเยอะมากกินนี่โอ้เหลือทิ้งเหลือขว้างในขณะที่บางคนนี่โอ้แทบไม่มีจะกินของโลกใบเดียวกันนะนี่นะแต่ทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งเป็นยังไงก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่พรหมโลกนี่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้พอเราปรับเปลี่ยนจิตใจของเราจากที่ว่าต้องมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดนั่นนี่แล้วมาเป็นไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราลักษณะการกระทำของเราการพูดการคิดการสื่อสารของเราไปเนี่ยมันจะไม่เป็นการบีบคั้นเอาแค่นี้ก่อนจะไม่เป็นการบีบคั้นห่วงกันและให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันโอเคนะจะปลดล็อกตรงนี้ของเราล็อกหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งพอเขารับรู้ถึงว่าเออนี่คุณก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณเนี่ยนะรับรู้ถึงเมตตาจากเรากรุณามุทิตาอุเบกขาจากเราแล้วจิตใจของเขาก็จะลดเงื่อนไขข้อจำกัดการบีบคั้นนั้นลงไปด้วยทำไมอ่ะ
ก็เพราะว่าเมตตามันไม่มีเงื่อนไขไงเขาก็รับรู้ถึงความเมตตาความปรารถนาดีจากเราแล้วคือความเป็นเงื่อนไขของเขาก็ลดลงเหมือนกันท่านจึงบอกว่าอันนี้ส่งของการเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำนะคือหนึ่งจะไม่เป็นที่รักของมนุษย์ไฟยาพิษศัตราพวกนี้ไม่ทำอันตรายได้เพราะตรงจิตที่เป็นอย่างนี้แหละเขาเห็นเราเขาก็รักเราความมีเงื่อนไขข้อจำกัดเขาก็ลดลงพอลดลงแล้วทางออกใหม่มันจึงเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราไปใช้กันไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะยังใช้เมตตาอย่างมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขยังมีขอบเขตมีการหวงกั้นอยู่สมมติเราจะแผ่เมตตาเงี้ยนะฉันมีปัญหาในชีวิตนะท่านบอกว่าให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาปัญหาในที่ทำงานอย่างเงี้ยเอาแผ่ไว้หมายถึงไอ้หมอนี่นี่ฉันไม่ชอบเลยฉันไม่แผ่ให้เขาแล้วกันนั่นยังมีการผูกเวรจิตที่เราคิดกับไอ้หมอนั่นอย่างนั้นน่ะคือการผูกเวรนะการผูกเวรหรือบอกว่าให้เป็นบางเวลาก็ไม่ให้ต้องเก็บไว้บ้างเดี๋ยวหมดนะการที่แบบมีการแบ่งจ่ายเหมือนทำงบประมาณเลยตักให้เท่านี้พอเหลือไว้เท่านี้นั่นคือยังมีปริมาณหรือว่าจะต้องให้เขามีทำแบบนั้นกับฉันพูดคำนี้มาขอโทษกันก่อนแล้วฉันจึงจะเมตตาให้นั้นยังมีเงื่อนไขนะทุกคนยังต้องมาให้เขาขอโทษให้เขาพูดดีๆกับเราก่อนแล้วถึงจะดีกับเขานั่นแหละมีเงื่อนไขละมีเงื่อนไขแล้วมันก็ไม่ใช่เมตตาจริงๆไงเมตตาเป็นเมตตาปลอมๆมันก็ไม่ได้ผลไงถ้าเรายังคิดจากมุมมองของสัตว์ที่อยู่ในกามโลกอยู่เนี่ยตัวฟังเราก็จะมีพาราไดม์ความคิดที่เนี่ยต้องมีข้อจำกัดงบประมาณมีจำกัดเวลามีจำกัดจะคิดไปในแนวไหนวันนี้แต่สัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยนะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นตัวฟังเวลาให้นี่ให้เลยให้แบบไม่ต้องมีจำกัดคือมันอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเศรษฐีแบบหมื่นล้านอย่างเงี้ยนะให้สักแสนสองแสนเนี่ยมันไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยหรือให้สักล้านสองล้านเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยคือให้ไม่ต้องกลัวหมดอ่ะว่างี้บอกว่ามันมีเยอะมากงี้ไงให้ไม่ได้ต้องกลัวหมดแนวความคิดที่ว่าฉันต้องนับทุกบาททุกสตางค์นะอันนี้คือยังเป็นแนวความคิดของสัตว์ที่ยังมีข้อจำกัดอยู่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างเอาเงินขึ้นมาเป็นอุปมาให้เปรียบเทียบกับอุปมาคือคุณธรรม4อย่างนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเราอย่าทำแบบเป็นเงินทองที่ว่าให้แล้วหมดไม่ใช่แต่ว่าเราสามารถที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยได้อย่างไม่มีประมาณนี่คือประเด็นของข้าพเจ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่เงินทองไงท่านผู้ฟังไม่ใช่เวลาที่มันมีแค่24ชั่วโมงเป็นบัดเจ็ตเป็นงบประมาณมีเท่านี้เท่านั้นไม่ใช่เราสามารถสร้างเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้เกิดมีได้อย่างไม่จำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้เรามีจิตแบบนี้แล้วแผ่ไปมันจึงจะเวิร์กมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะได้ผลแต่ละอย่างนั้นคืออะไรเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุขปรารภจากตัวเราเองขึ้นมาก่อนคือถ้าจะอธิบายให้เห็นตัวมันก็จะต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นจะได้ชัดเจนนะความพยาบาทความขัดเคืองนี้จะตรงข้ามกันกับเมตตาอย่างถ้าเราขัดเคืองเพราะว่าแบบไม่พอใจสิ่งนี้เช่นฝนตกเนี่ยฝนตกทำไมมาตกตอนนี้ขัดเคืองเนี่ยนะไอ้ความขัดเคืองเนี่ยมันไม่มีเมตตาเกิดขึ้นที่ตัวเราจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีภาษาแบบนี้มาเลยฉันไม่ชอบเลยไม่ว่าภาษานั้นจะมาจากเพื่อนร่วมงานจะมาจากเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องฝุ่น PM 2.5 หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเกิดความขัดเคืองขึ้นนั้นคือไม่ใช่เมตตาละแต่ถ้าไม่ขัดเคืองเนี่ยมีความรักความปรารถนาดีจิตแบบเนี้ยเป็นรากศัพท์คำเดียวกับคำว่ามิตรคือตั้งไว้ชุ่มเย็นสบายๆ
เป็นความยินดีเป็นความรักความปรารถนาดีให้กันนี่คือเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้เราเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแม่รักลูกแม่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแบบให้ได้ไม่มีหมดให้ได้อย่างไม่ได้ว่าจะต้องทำให้ฉันมีความสุขนะต้องยิ้มนะท่านจะรักเธอถ้าร้องไห้ไม่รักนะไม่เป็นแม่นี่รักหมดอาจจะบ่นบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจนี่ประกอบด้วยเมตตาอย่างไม่มีประมาณจุดนี้ในขณะที่กรุณาหมายถึงความปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์กรุณานั้นจะตรงข้ามกันกับการเบียดเบียนยกตัวอย่างเช่นว่าในพรานจะไปฆ่าสัตว์ในพรานนี่ไม่ได้โกรธกวางโกรธปลาตัวนั้นที่จะไปจับไปตกไปล่ามันนะคือไม่ได้คิดเครียดแค้นแต่ก็จะไปล่ากินเนื้อมันเฉยๆนี่แหละเอาทำไมคุณไปคิดเบียดเบียนเขากันนะไอ้ความคิดแบบนี้คือความคิดเบียดเบียนนะแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับเจ้าปลาตัวนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะของไม่มีกรุณากรุณานี่คือการที่เขาจะทุกข์หรอพวกเราหวังว่าเขาอย่าทุกข์เลยลักษณะนี้จิตใจแบบนี้คือกรุณาเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินายพรานจะไปล่าสัตว์เนี่ยแล้วก็โก่งคันธนูขึ้นแล้วจะปล่อยลูกศรยิงไปเพื่อฆ่ากวางตัวนี้ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วลูกศรนี่จะตัดขั้วหัวใจของมันทันทีตายคาที่เลยเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาลดคันศรลงได้เลยนะแล้วอาศัยปริมาณน้อยที่สุดประโยชน์สูงสุดนั่นคือกรุณาเพราะพอมีกรุณา

เขาไม่อยากให้เจ้ากวางตัวนี้มันได้รับทุกข์ย้อนกลับมาตรงเมตตาเหมือนกันนะท่านฟังนะสมมติว่ามีความขัดเคืองมีความอะไรต่างๆอยู่ในใจโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นเป็นอย่างนี้แต่พอเราเมตตาปึ้งเนี่ยแผ่เมตตาลงไปในจิตเราเนี่ยเริ่มจากตัวเราแผ่เมตตาให้ที่ตัวเราเนี่ยก็ไอ้ความขัดเคืองความไม่พอใจมันจะระงับไปเลยนะมันจะดับไปเลยรุ่มร้อนเล่าร้อนนี่กรุณาเหมือนกันนะแผ่กรุณาไปไอ้ความคิดเบียดเบียนนี่มันจะดับไปเลยต่อมาอีกอันที่สามคือมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีที่ผู้อื่นเขาได้มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้เกิดความเข้าใจจากมุมมองของคนที่อยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดนี่เอานี่เลยอิจฉาริษยาถ้าพูดถึงความอิจฉาริษยาเนี่ยเจอคนอื่นเขาได้ดีเราไม่แฮปปี้อ่ะนั่นแหละอิจฉาริษยาเจอคนอื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้แล้วเราไม่พอใจเขาด้วยแม้มันน่าจะทุกข์นานกว่านี้อันนั้นคืออิจฉาริษยาแต่ย้อนกลับไปที่กรุณาด้วยเหมือนกันนะสมมติเขาเห็นเขาโดนเจ็บๆอย่างเงี้ยแล้วเราตลกเราดีใจอันนั้นไม่ใช่กรุณาแน่นอนนั่นเป็นความคิดเบียดเบียนถูกปะคุณคิดเบียดเบียนเขาแล้วนั่นแหละมีจิตมีเวรมีพยาบาทอยู่นั่นแหละนะแต่ถ้าเขาเจ็บๆแล้วเราไม่ตลกด้วยเรารู้สึกสงสารเขาเห็นใจเขานั่นกรุณานะความเห็นใจนั่นนะมุทิตานี่ก็เหมือนกันนะตรงที่ว่าพอเราเห็นคนหนึ่งเขาได้ดีเราดีใจด้วยเราเห็นคนหนึ่งที่เขาพ้นทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งของเขาเราดีใจด้วยความดีใจยินดีตรงนี้คือมุทิตาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการเจอญาติหรือเพื่อนที่รักที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายโอ้มันจะมีความดีใจแล้วไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาฝากให้ก็ตามหรือเขาจะหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงก็ตามพวกเราก็ยังมีความยินดีที่ได้เจอกันนะไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นอะไรที่จะแอบแฝงเลยเนี่ยแบบเนี้ยคือมุทิตามุทิตานั้นจะระงับไอ้เจ้าความคิดอิจฉาริษยาความคิดน้อยเนื้อต่ำใจได้หรือว่าเปรียบเทียบกับเช่นเวลาอาจารย์อย่างเงี้ยนะคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนักเรียนระดับมัธยมอย่างเงี้ยพอลูกศิษย์เราเรียนจบไปเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานได้เงินเดือนดีๆเป็นอยู่ในเครื่องแบบกลับมาหาคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะอิจฉานักเรียนเหรอที่นักเรียนไปได้ดีไม่มีนะท่านฟังเขาจะเสียใจเหรอที่นักเรียนโอ้โหอุตส่าห์เรียนจบแล้วได้ทำงานนั่นนี่โน่นไม่เป็นนะมีแต่จะดีใจเราอาจจะไม่ได้เรียนจบอะไรเลยก็ได้แม้มหาจันมันก็ดีใจแล้วนี่คือมุทิตาในลักษณะมุทิตานี่จะเห็นได้ว่ากรุณาและมุทิตาเนี่ยจะปรารภบุคคลอื่นนะปรารภบุคคลอื่นแต่แตกต่างกันตรงในความพ้นจากทุกข์นั่นคือกรุณาแตกต่างกันตรงที่มีสุขนั่นคือมุทิตาถ้ามีสุขปรารภคนอื่นนั่นมุทิตาเกิดถ้าความสุขเกิดกับคนอื่นแล้วเรามีความสุขด้วยหรือเขาพ้นจากทุกข์เรามีความสุขด้วยนั่นคือมุทิตาถ้าความทุกข์เกิดกับคนอื่นแล้วเรานึกเห็นอกเห็นใจนั่นคือกรุณาเพราะฉะนั้นใจมันจะเหมือนกับใกล้ๆว่าตรงข้ามกันนะอันหนึ่งปรารภสุขอันหนึ่งปรารภทุกข์ทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันตรงที่ว่าอาศัยผู้อื่นนั่นเองในขณะที่เมตตาคือท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเมตตานั้นมันเกี่ยวกับคนอื่นนะว่าเราเมตตาคนอื่นบ้างหรือว่าความขัดเคืองเราขัดเคืองคนอื่นบ้างอันนี้จริงๆไม่ใช่นะขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่ตัวเราอาจจะไม่ได้มีคู่กรณีก็ได้หรือจะมีก็ได้ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าความขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเมตตาเนี่ยมันจึงต้องเป็นการปรารภตัวเราเองในความเร่าร้อนขัดเคืองความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นส่วนอุเบกขาท่านผู้ฟังแปลว่าการวางเฉยวางเฉยในภาษาที่น่าพอใจไม่น่าพอใจให้เกิดความยินดีให้เกิดความไม่พอใจคือวางเฉยได้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับแผ่นดินหรือแผ่นน้ำที่ถ้าเมื่อมันมีของสะอาดหรือสกปรกก็ตามแผ่นดินหรือแผ่นน้ำนั้นก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้น
หรือเหมือนกับ

ภูเขาหินทั้งแท่งเป็นภูเขาหินแท่งทึบไม่มีช่องไม่มีโพรงคือไม่มีถ้ำอยู่ในภายในจะมีแดดมีฝนมีลมมีอะไรมาพัดนี่ไม่มีปัญหาเลยไม่สะเทือนเลยอุเบกขานั้นจะกำจัดความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นออกไปได้นั่นก็จะเป็นการปรารภตนเองทั้งในด้านสุขและด้านทุกข์นั่นเองนี่คือพรหมวิหารทั้ง4อย่างแต่ละอย่างละอย่างนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านฟังเข้าใจแล้วแล้วทั้ง4อย่างนี้จะต้องมีคุณสมบัติ3ประการคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เว้นใครไว้คือไม่มีเวรนี่คือลักษณะที่เราจะนำไปใช้งานพออธิบายถึงจุดนี้การนำไปใช้งานจริงๆมีตัวอย่างไหมเอาตัวอย่างที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก่อนก็ได้ดูฟังแล้วก็เอาตัวอย่างในสมัยปัจจุบันแล้วก็ตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราก็มาแล้วเริ่มจากเรื่องของทีฆาวุกุมารซึ่งทีฆาวุกุมารนั้นเป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังปรารภชายของพระองค์เองที่สมัยก่อนนั้นเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนี่โอ้มีกำลังมากมีกองทัพมากมีพืชพันธัญญาหารมากเอาแคว้นนั้นเป็นแคว้นเล็กๆเฮ้ยแคว้นเล็กๆจะมาสู้อะไรเราได้ลุยยึดมาเลยยึดมาเสร็จแล้วก็ฆ่าเจ้าเมืองด้วยนะคือฆ่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ของทีฆาวุกุมารด้วยเอ้าทำไมก็มาบุกเนี่ยเขาก็ใช้เหตุผลว่าฉันมีกำลังมากกว่าไงฉันจะช่วยดูแลให้เธอเองเหตุผลเขาก็มีไงเอ้าทำไมใช้เหตุผลกันเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนั่นเนี่ยมันสมเหตุสมผลของเขาแล้วเพราะเขาพอใจอย่างนี้เขาจึงใช้สิ่งนั้นมาเป็นเหตุผลเป็นเงื่อนไขให้เกิดการบีบคั้นแล้วก็เป็นเรื่องราวกันขึ้นมาถูกปะล่ะก็ฉันอยากจะได้จะทำไมก็หาเหตุผลขึ้นมาแล้วอีกฝ่ายที่เขาวุกุมารถ้าเราจะพูดกันแค่อาศัยเหตุผลนะเขาจะบอกเฮ้ยทำงี้ไม่มีเหตุผลนั้นไม่ถูกต้องนะเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการปกครองนั่นนี่เธอฆ่าพ่อฉันเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเธอบ้างแล้วก็จะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเป็นการจองเวร

เมตตาเขาขนาดว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาเมตตาเขาไม่เอาเวรด้วยไม่ผูกโกรธด้วยเอาตรงนี้นะท่านผู้ฟังจดจ่อเรื่องนี้ให้ดีในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของกระบวนการธรรมะไม่ใช่เหมือนกับว่าช่วงของจิตวิเวกเนี่ยเรามาทำจิตให้มันสงบเนี่ยแต่ว่าอันนี้ให้ท่านผู้ฟังตั้งสติสัมปชัญญะพิจารณาถึงการทำงานของจิตการทำงานของธรรมะว่ามันทำงานยังไงนะทีนี้พอจิตใจของทีฆาวุกุมารประกอบด้วยเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแล้วเอานะทำกระชั้นขนาดนี้ฉันไม่คิดโกรธเรื่องใดๆไม่ได้ต้องโกรธตัวเขานะคือเมตตาตัวเองพอเมตตาตัวเองได้ไม่เอาความแค้นที่สะสมมาหลายปีมาเป็นเงื่อนไขข้อจำกัดไม่เอาเหตุที่เขามารุกมาตีเรื่องมันผ่านไป20ปีแล้วจะมาเป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดไม่เอานี่ก็ไม่เกิดการบีบคั้นจากฝ่ายทีฆาวุกุมารไปยังพระเจ้าพรหมทัตใช่ไหมฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตรู้ถึงโอ้โหนี่เขาจิตใจเป็นอย่างนี้เลยเลยนี่จิตใจกว้างขวางเป็นมหากตะไม่มีเวรไม่มีประมาณเนี่ยจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตก็อ่อนลงเหมือนกันได้รับกระแสความเมตตานี้เหมือนกันพอได้รับกระแสความเมตตานี้ทำให้ความเป็นเงื่อนไขที่คิดว่าเขาจะต้องมาตามจองล้างจองผลาญมาจองเวรมาทำนั่นนี่ไม่มีละความเป็นเงื่อนไขของฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ลดลงเพราะเขาไม่ได้มีความตระหนี่ความหวงกั้นในจิตแล้วไงเพราะรับรู้ถึงความไม่มีประมาณเนี่ยไม่มีประมาณจะไปตระหนี่ได้ไงใช่ไหมล่ะไม่รับรู้ถึงการให้อย่างหาขอบเขตไม่ได้มันไม่มีการหวงกั้นแล้วไงคือไม่มีเงื่อนไขแล้วน่ะก็เลยทำให้ไม่มีการบีบคั้นต่อกันมาทางออกทางที่สามจึงเปิดขึ้นแทนที่ว่าจะต้องเอาทหารเข้าสู้กันอะไรกันไปเลยให้แต่งงานด้วยให้เอาลูกสาวแต่งงานกับทีฆาวุกุมารด้วยสุดท้ายพอพระเจ้าพรหมทัตลาจากไปสวรรคตไปก็ได้เป็นเจ้าครองทั้งสองแว่นแขวนทั้งแขวนโกศลทั้งแขวนกาสีนี่คือสมัยชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าเป็นนิทานชาดกสมัยปัจจุบันเราก็มีท่านฟังในช่วงสมัยเมื่อสัก40กว่าปีก่อนนะที่ในโลกของเราเนี่ยยังอยู่ในยุคของสงครามเย็นยุคของสงครามเย็นก็คือหมายถึงยังมีการสะสมอาวุธยังมีการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยก็จะมีภัยคอมมิวนิสต์มาคุกคามต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมเป็นอะไรไปอย่างนี้ซึ่งถ้าใช้เหตุผลทั่วๆไปในทางโลกต่างฝ่ายต่างก็จะมีเหตุผลนะฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็จะมีเหตุผลนะเพื่อที่ความเป็นเอกภาพเพื่อความเสรีภาพเสมอภาคไงก็จะว่าไปฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกไม่ใช่ดิมันต้องมีอิสรภาพมันต้องมีความแตกต่างนั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอ้าวคนที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันก็ไม่อยากเสียอำนาจคนที่มีอุดมการณ์เขาก็สู้กันขึ้นมาถ้าใช้เหตุผลอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเข้าห้ามหันกันมีปัญหากันไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องแพ้กันไปละดูอย่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราเห็นกันมาไม่ว่าจะที่กัมพูชาที่เวียดนามที่มันก็ไล่กันมาเรื่อยๆจนก็คิดว่าโอ้ยประเทศไทยนี่ก็คงจะเป็นโดมิโนโดนไปด้วยนี่คือใช้เหตุผลตัวไปแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และท่านแก้ปัญหาได้อย่างดีมากๆเลยท่านเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับผู้สื่อข่าว BBC ในบทสัมภาษณ์ที่ผู้สื่อข่าวนั้นถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนี่แหละท่านตอบผู้สื่อข่าวนั้นอย่างนี้บอกว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานี่คือความจนไม่ใช่ตัวบุคคลหรือระบบการปกครองเพราะว่าประชาชนทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันการที่ในหลวงรัชกาลที่9สามารถมีมุมมองแบบนี้ก็จิตประกอบด้วยการไม่คิดร้ายไม่คิดอาฆาตนั่นคือเมตตาแต่ทั้งที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะใช้กระบวนการการปล่อยข่าวใช้การโฆษณาชวนเชื่อสังคมทางด้านจิตวิทยาอะไรต่างๆนานาท่านไม่คิดร้ายท่านไม่คิดพยาบาท

ด้วยเลยจึงนั้นไม่มีมาตรการต่างๆที่ออกมามีนโยบายที่สามารถเปลี่ยนทางตันให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนอันตรายต่างๆให้เป็นความก้าวคลาดได้ความบีบคั้นในสถานการณ์ก็คลี่คลายออกความไม่ไว้ใจกันก็เปลี่ยนเป็นความเชื่อใจกันความกังวลใจไม่แน่ใจก็เปลี่ยนเป็นความกล้าความมั่นใจการทะเลาะเบาะแว้งจึงระงับไปได้กลายเป็นความสามัคคีความคิดที่จะเบียดเบียนกันก็จึงเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือกันเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรทำให้ปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเมื่อยุคที่โลกยังมีสงครามเย็นเนี่ยคลี่คลายไปได้ด้วยความละมุนละม่อมประกอบด้วยสันติภาพจากตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะท่านผู้ฟังที่ยกมานี่นะเรานำมาใช้ในครัวเรือนของเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้ยังไงนี่แล้วระวังพ่อลูกแม่ลูกบางคนที่อายุเข้าวัยกลางคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าใช่ไหมแล้วไหนลูกยังจะเป็นวัยรุ่นอีกอย่างเงี้ยโอ้โหถูกบีบทั้งสองด้านเลยลูกนี่มันก็ไม่เอาเรื่องเอาอะไรเลยวัดเบิดไม่เข้าธรรมะไม่ฟังแม่นี่ก็โอ้ยขี้หลงขี้ลืมอยากจะกินนั่นนี่เราก็ถูกทั้งแม่ด่าถูกทั้งลูกไม่เอาไหนอีกโอ้ยถูกบีบคั้นสองทางนะวันหนึ่งบางทีไม่เจอกันเจอกันพูดกันคำสองคำเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันแล้วพูดทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีอย่างเงี้ยนะแกเลยเมตตาคือคำตอบท่านยังไงประเด็นคือเราจะให้เขารับรู้ถึงเมตตาของเราได้คุณทำยังไงอ่ะก็ฉันรักลูกอ่ะลูกมันกลับบ้านดึกฉันก็ต้องด่าให้มันกลับบ้านเร็วๆหน่อยสิก็ลูกมันทำไมไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยมันเรียนไม่ดีฉันก็ต้องด่ามันสินี่มันทำไมเล่นแต่เกมแล้วเขาจะรับรู้ถึงความรักของคุณด้วยการด่าอย่างนั้นเหรอมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงหรือคุณจะมาห้ามพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่อายุ80 90ท่านอยากจะกินนั้นนั่นท่านอยากจะไปนี่ท่านอยากจะชิมสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาแต่ว่าลูกก็ห้ามบอกอย่าไปเลยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนั่นนี่ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้กินการที่คุณรักพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยเนี่ยนะแต่ว่าคุณนั้นไม่แสดงออกทางวาจาหรือทางกายให้เขารู้ได้ถึงความรักที่เรามีอันนี้ไม่ถูกนี่แหละคือใช้งานไม่ถูกการใช้งานพรหมวิหาร4จึงจะต้องให้เขารู้รับได้ด้วยนะเราต้องแสดงออกในลักษณะที่ให้เขารับรู้ได้ถึงความเมตตาของเรานะกลับมาที่ตัวธรรมฝั่งเองถ้ามีคนด่าเราต่อให้เขาด่าเราด้วยความหวังดีท่านผู้ฟังจะรู้สึกดีไหมล่ะแต่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับว่าเขาพูดกับเราดีๆ ด้วยความหวังดีด่าเราด้วยความหวังดีกับพูดกับเราด้วยความหวังดีอันไหนจะทำให้เรารับรู้รู้สึกมี feeling เข้าใจสภาวะจิตใจของคนที่พูดนั้นได้อย่างดีที่สุดมันแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมล่ะร้อยเขาพูดดีๆนี่ไม่ใช่เขามาด่าเราโอ้ยเขามาด่าเราต่อให้เขาหวังดีโอ้ยทำไมปากปีจอแท้ต่อให้เขาหวังดีจริงก็ตามนะมันมีความเศร้าหมองในจุดนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องส่งเมตตากรุณามุทิตาของเราและอุเบกขาให้กับคนอื่นในลักษณะที่เขาจะรับได้ด้วยมันจึงมี3ระดับทางกายทางวาจาและทางใจเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางทีมันจะมีความท้อใจได้จะอุตส่าห์ทำจนอุตส่าห์พูดฉันอุตส่าห์เตรียมการนั่นนี่แต่ว่าโอ้ทำไมไม่ได้ผลเลยนั่นมันจะเริ่มเป็นการท้อใจพอท้อใจปุ๊บบางทีเราไปเอาเครื่องมือของมารเนี่ยเรากลายเป็นทาสของมารไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเอาเงื่อนไขเรื่องเวลาแล้วเมื่อไหร่เขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปกลับไปเอาเงื่อนไขเรื่องเวลามาใช้มันยิ่งท้อใจยิ่งหดหู่ใจวิธีแก้ท่านผู้ฟังคือทำให้มันถูกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะท่านผู้ฟังบางทีท่านก็ท้อใจเหมือนกันนะท้อใจในการที่จะแสดงธรรมโอ้ยถ้าแสดงไปแล้วไม่มีคนรู้มันจะไม่ได้เรื่องหรอจิตมีความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมไม่น้อมไปในการแสดงธรรมนี่จะว่าก็ว่าท้อใจละไม่ใช่ครั้งเดียวนะ2-3 ครั้งนู่นน่ะจนสามบดีพรหมเนี่ยต้องมาพูดอยู่2รอบอ่ะรอบแรกก็ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อคราวแรกตรัสรู้ใหม่ๆ
อีกคราวหนึ่งก็ตอนที่อยู่แคว้นสักกะเจอพวกภิกษุที่โอ้ยเสียงดังมึนบอกยากสอนยากท่านก็ไล่พวกนั้นหนีไปแต่พอมาตรวจดูด้วยพุทธจักขุคือเพราะว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในระหว่างมันไม่มีประมาณเนี่ยไม่มีประมาณท่านก็จึงใช้กรุณาตรวจดูโอ้มีอยู่คนที่จะรู้ได้วาระที่สองท่านก็ใช้เมตตาแผ่ไปให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาหาท่านทีละรูปสองรูปก็อบรมสั่งสอนให้ดีได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงพลังของเมตตาเป็นต้นเนี่ยได้ยังไงพลังที่จะให้เกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีใช้ได้อย่างไม่จำกัดที่สามารถจะทรงตั้งไว้ในจิตของเราได้แล้วจะไม่เกิดการพูดและการกระทำทางกายที่เป็นทางเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งต่อหน้าและรับหลังได้มันต้องชาร์จพลังไงเหมือนแบตเตอรี่หมดอ่ะคุณก็เสียบเครื่องชาร์จไฟฉายหมดคุณก็เปลี่ยนทานเอาทานมาใช้ไหมทานมันชาร์จเก็บพลังได้ทุกฝั่งก็ให้เรามาตรีตรึกนึกถึงเรื่องราวที่จะให้เกิดอารมณ์นี้ไงเพราะอะไรเพราะพอเราตรีตรึกคิดนึกไปในทางไหนจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาอยู่ที่จิตเพราะทุกความคิดทุกความตรีตรึกจะมีอารมณ์ที่มากันกับด้วยความคิดนั้นความตรีตรึกนั้นอยู่เสมออย่างเรานึกถึงพระพุทธเจ้าตอนท่านแผ่เมตตาโอ้ถ้ามีเมตตานะนี่เนาะจิตเราก็มีส่วนแห่งเมตตานั้นมาทันทีเรานึกถึงครูอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้นักเรียนแล้วให้ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไปทำงานได้ดีกลับมาหาโอ้ครูอาจารย์มีมุทิตามุทิตานั้นที่เราตรีตรึกคิดถึงเรื่องนั้นก็มาอยู่ในจิตใจของเราทันทีมากก็ตามน้อยก็ตามนะไอ้ตรงที่ว่าเราจะได้ส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตาอุเบกขาเป็นต้นมากหรือน้อยเนี่ยมันอยู่ที่สมาธิของเราแล้วว่าเรามีสมาธิที่มีกำลังน้อยหรือมากถ้าเรามีสติมากทำให้เกิดสมาธิได้มากการจดจ่ออยู่ตรงนั้นมีพลังสูงเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นก็มีพลังมากพอมีพลังมากแล้วเราสามารถที่จะเลือกคิดเลือกทำด้วยกายหรือวาจาชนิดที่ว่าจะให้เขารู้สึกถึงความเมตตาของเราได้ความท้อใจก็จะไม่เกิดการส่งเมตตาเขาก็จะรับได้พอเขารับเมตตาเป็นต้นของเราได้จะทำให้ความมีเงื่อนไขของเขาก็ลดลงเพราะความมีเงื่อนไขของเขาลดลงข้อจำกัดการบีบคั้นเรื่องราวที่เกิดตามมานั้นก็จะเบาบางลงทางออกใหม่ที่สามมันจึงเปิดขึ้นได้คนเราไม่ได้ยอมด้วยแค่ว่าเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะท่านฟังจิตใจที่เป็นใหญ่เป็นกว้างขวางมันอยู่เหนือผลประโยชน์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผลประโยชน์มันคือข้อจำกัดไงผลประโยชน์มันเป็นเงื่อนไขไงมันเป็นการบีบคั้นไงใช่ไหมแต่พอเราอยู่เหนือเงื่อนไขเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์เลยเราแสดงออกถึงความเมตตาทางกายวาจาใจอย่างไรอย่างไรโอกาสใหม่จึงเปิดขึ้นมาทีนี้จุดนี้ก็ต้องพูดถึงไว้ด้วยทุกฝั่งว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันนะไม่ใช่เมตตากับเมตตาเต็มที่เลยเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อไปคือเรื่องราวมีอยู่ในนิทานชาดกอ่ะบ่อเสือมันตกลงไปในบ่อน้ําแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ไงข้างในมีแต่น้ําไม่มีอาหารมันติดอยู่ในนั้นน่ะ7วัน10วันเนี่ยมันก็หิวโซเลยคนผ่านทางไปเห็นมันโอ้สงสารก็เลยเอาเชือกยื่นลงไปให้คว้ามันขึ้นมาได้มันอยู่ข้างล่างหิวโซเนี่ยมันเห็นเรามันก็อยากจะกินละว่าเราก็หลบนั่นหลบนี่หลบไปจนตัวเราตกไปในบ่อเองเอาสุดท้ายทำไมเรามีปัญหาเองแล้วต้องเอาไปช่วยเขาแล้วเนี่ยนิกลัสนะเมตตาเสือตกบ่อนะเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าเอางั้นเอาเรื่องปริมาณอะไรมาเป็นข้อจำกัดไม่ใช่แต่ต้องเอาอุเบกขามาใช้ตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดอยู่ทางกายทางวาจามันมีข้อจำกัด
เราไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นข้อจำกัดให้เมตตาเป็นต้นของเราลดลงนะแต่เราเอาอุเบกขาเข้ามาใช้แต่เมตตาจึงต้องมีอุเบกขาไปด้วยอุเบกขาทางกายทางวาจาบางทีเราต้องมีหยุดหยุดที่จะให้หยุดที่จะพูดแต่ทางใจนี่เรามีเมตตาให้อย่างไม่มีประมาณล่ะกรุณาก็เหมือนกันว่าถ้าคุณจะแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความเศร้าโศกเป็นความเสียใจเป็นอะไรไปนะจะหยุดจิตไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้มีอุเบกขามาเบรกจิตเอาไว้ต้องไปด้วยกันกรุณากับอุเบกขามุทิตานี่ก็เหมือนกันมีความสุขมีความยินดีแบกเขาโอ้แต่ว่ามันจะเลยเถิดไปจนถึงเป็นความบันเทิงเป็นความรื่นเริงไปก็ได้นะมุทิตาก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้หรืออุเบกขานี่ฉันจะทำแต่อุเบกขาอย่างเดียวเลยโอ้กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจกลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกไม่ได้อุเบกขาก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาไปด้วยทั้ง4อย่างนี้จึงต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันคำถามในที่นี้คือว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้จิตเรามีความตริตรึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ท่านฟังจะหาคำตอบได้ในหนังสือที่ชื่อว่าเมตตาคือคำตอบท่านฟังที่ยังไม่ได้รับหนังสือรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ที่ข้าพเจ้าอธิบายไว้จะอธิบายไว้ละเอียดอย่างเต็มๆเลยในหนังสือเล่มนี้เรายังมีหัวข้อที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกนะอย่างเช่นว่าพระสูตรที่เกี่ยวข้องการแผ่เมตตาไปใน3ขั้นตอนวิธีการที่จะใช้พรหมวิหาร4แก้ปมปัญหาในชีวิตท่านผู้ฟังต้องการที่จะรับหนังสือเมตตาคือคำตอบช่วยไปกรอกฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆที่เว็บไซต์นั้นทุกฝั่งนอกจากจะกรอกฟอร์มเขียนขอหนังสือแล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบดูภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
4: ติดเลยสิพ
3: ่
4: อ
3: ใช้เลยสิแม่ Do it now
4: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยัน

0: ไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาพร้อมเปิดระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย
1: นายอัครนันท์ กิตติดันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงปัญหาการล่วงละเมิดระหว่างครูและนักเรียนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ว่าในทุกกรณีได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงรวมถึงการพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและได้หารือกับเลขาครุสภาเพื่อดำเนินการยึดใบอนุญาตถาวรในกรณีที่เป็นประเด็นในสังคมพร้อมกล่าวขอโทษสังคมในนามกระทรวงศึกษาธิการสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าในอดีตเมื่อเกิดปัญหาในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษามักไม่เปิดเผยและพยายามจัดการปัญหาภายในซึ่งไม่ก่อให้เกิดการแก้ไขที่แท้จริงกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดตัวศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพในเดือนกันยายนนี้ก่อนลงพื้นที่สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ซึ่งเชื่อว่าจะมีการส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและกระทรวงพร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขทุกกรณีสำหรับการปกป้องผู้เสียหายที่แจ้งเบาะแสกระทรวงศึกษาธิการนำแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูมาใช้รับเรื่องร้องเรียนโดยข้อมูลที่แจ้งเข้ามาจะถูกเก็บในฐานข้อมูลโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการจะไม่มีการละเว้นในทุกกรณีที่เกิดขึ้นศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งติดตั้งสะพานแบรี่ให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวในพื้นที่อำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลหลากกัดซ้อสะพานพัง
2: นายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบความเสียหายสะพานบ้านแพรกตะลุยหมู่ที่6ตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดซอกคอสะพานจนถนนทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างบ้านแพรกตะลุยบ้านโป่งไผ่และบ้านป่ามากจากการตรวจสอบพบว่าสะพานดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ได้ปิดการใช้สะพานเป็นการชั่วคราวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยและประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์เพื่อขอรับการสนับสนุนสะพานแบรี่มาติดตั้งเป็นสะพานชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่แรกทีมชาติสเปนชนะฝรั่งเศส2-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศลุ้นแชมป์สมัยที่2ในรอบ16ปี
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติฝรั่งเศสเกมนี้ทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งในนาทีที่22ทัพกระทิงดุมาได้จุดโทษและเป็นมิเกลโอยาซาบาลสังหารไม่พลาดให้สเปนขึ้นนำ1-0จากนั้นในช่วงครึ่งหลังทัพตราไก่แก้เกมเพื่อเอาประตูตีเสมอแต่เจาะแนวรับของสเปนไม่เข้าและในนาทีที่58เปโดปอโรมายิงประตูให้สเปนทิ้งห่าง2-0และเป็นประตูชัยในเกมนี้ทำให้สเปนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ปุริภัทรสอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าพบกันในวันพุธที่16กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น1ข้ามเดือน8ปีมะเมียค่ะเดือน8อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มีเดือน8 2ครั้งนะคะ
0: ค่ะ8 2หนนะคะ
1: ค่ะ
0: 6นาฬิกา8นาทีต้อนรับทุกท่านทุกที่เลยนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าพบกันวันพุธแล้วนะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาเจอกันพร้อมกับวันนี้สถิติของเราค่ะพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าเช่นเคยค่ะดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชนนท์ใจโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระทักทายกันมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเช้านี
1: ้
0: มีหลากหลายประเด็นติดตามกันนะคะครม.เมื่อวานนี้มีเรื่องของการปรับเกณฑ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะมีเรื่องที่โอ้โหทำเนียบเมื่อวานก่อนการประชุมครม.น้องเนเน่ค่ะน้องแพรวรัติการอำลอยเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าโอ้โหดังมากทั่วโลกเนี่ยรู้จักน้องเนเน
1: ่
0: เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านนายกเองก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ยังจะมีการนะคะในส่วนของภาครัฐเองก็จะมีการเตรียมมอบประกาศนะคะแล้วก็ยกย่องน้องเนเน่นะคะผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้โอ้โหตอนนี้เรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลให้กับทางฝั่งโน้นอะทางต่างประเทศกันหลายคนตอนนี้เห็นบอกว่าตามหากีตาร์ไฟฟ้ากันแล
1: ้
0: วนะคะแล้วก็น้องเนเน่เนี่ยเมื่อวานก็ดวลเพลงกับท่านนายกด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็ร้องเพลงด้วยน้องเนเน่ก็เล่นกีตาร์สดโอ้โหแล้วก็ไปออกหลายรายการนะเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: โอ้โหน่าชื่นใจมากแล้วเพิ่งจะทราบจากรายการโหนกระแสที่สัมภาษณ์น้องเนเน่ว่าที่บอกว่าผ่านออดิชั่นเนี่ยที่กรรมการทั้ง4คนยกคะแนนเทคะแนนให้เนี่ยน้องก็นึกว่าจะเป็นเหมือนบ้านเราใช่ไหม
1: ให้มีการเตรียมตัว
0: มีการเตรียมตัวไม่ค่ะโชว์ในโอ้ฮอใหญ่เลย
1: ค่ะอยู่ดีเขาไม่บอกอะไรหนูเลยค่ะ
0: แล้วชื่นชม
1: มากให้หนูขึ้นเวทีเลย
0: ค่ะก็ถือว่าโอ้โหแบบเก่งมากตอนนี้คนติดตามน้องเนเน่เนี่ยทะลุ2ล้านกว่าแล้วเฉพาะในของอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยเรียกว่าคลิปของน้องเนเน่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง120กว่าล้านวิวแล้วตอนนี้แซงทุกคนเลย
1: ค่ะ
0: นะคะชื่นชมเป็นกำลังใจให้นะคะรอบต่อไปนี้ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะคะเยาวชนที่เรียกว่าโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์เป็นเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ก็ว่าได้นะ
1: ใช่
0: อายุ16เอง
1: ค่ะคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราถ้าเกิดว่าเขามีแววอะไรก็สนับสนุนนะเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้เก่งมากทุกยุคทุกสมัยต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราก็มีใช้คำว่าหนูน้อยมหัศจรรย์เนี่ยหลายท่าน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้ววันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันแล้วก็ใครอยากจะชื่นชมน้องเนเน่นะคะหรือในส่วนของข่าวสารอื่นๆก็ส่งข่าวกันมาได้นะคะ
1: ค่ะไปดูเรื่องพยากรณ์อากาศกันค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที
0: ่
1: เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็ยังคงต้องดูแลสุขภาพกันเนาะเพราะว่าทราบว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเด็กๆไม่สบายกันเยอะมากอากาศเปลี่ยนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
1: ใช่อากาศเปลี่ยนก็สลับกันไปแล้วช่วงหน้าฝนแบบนี้ผู้ใหญ่นะคะเรื่องของไข้หวัดใหญ่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ในกลุ่มเปราะบางด้วยเช่นกันเอาไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้อย่างที่ได้นำเรียนกันว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบในหลายประเด็นนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าประชุมในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านสั่งนะคะเร่งที่จะปลดล็อก การส่งออกกุ้งเนี่ยไปมาเลเซียเพราะที่ผ่านมาเมื่อสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ทราบกันว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไปเยือนที่ยังประเทศมาเลเซียก็ไปคุยทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็ได้ไปพบผู้นำในอาเซียนเนี่ยในหลายๆท่านนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเรกนะคะโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรายงานผลการหารือกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวานนี้ท่านแถลงผลการหารือด้วยตรงท่านเองนะคะระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการค่ะเมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 ในประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการนำเข้าแล้วก็ส่งออกกุ้งรวมถึงปลากระพงนะ
0: คะ
1: โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านกล่าวนะคะว่าที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้หารือกับฝ่ายมาเลเซียอย่างต่อเนื่องและทั้ง2ฝ่ายตอนนี้ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะคะที่เราได้เรียกกันมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกันแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะและเป็นกลไกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงระหว่างไทยแล้วก็มาเลเซียโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบหมายให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยเฉพาะเร่งที่จะปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทยเพื่อให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติจะทยอยออกสู่ตลาดภายหลังสิ้นสุดมาตรการที่ปิดอ่าวของกรมประมงตรงนี้เองค่ะซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรของชาวประมงและผู้ประกอบการของไทยด้วยค่ะ
0: เมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.ก็มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็เปิดเผยนะคะว่าครม.มีมติในเรื่องนี้โดยเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งอแว้งอำเภอสุขิรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปนาเรอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกับฮ้อนและอำเภอแม่ลานค่ะและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังโดยการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นครั้งที่85แล้วนะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2569ตามข้อเสนอจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นั่นเองค่ะครม.ยังมีการเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะ
1: คือ
0: ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดา แล้วก็หนี้ภาคการเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมกับพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่มอีกประมาณสัก5ล้าน4แสนรายค่ะซึ่งที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักซึ่งก็ได้แก่ไม่นำเรื่องกรณีที่มีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีนะคะมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์แล้วก็การไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้ามาในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกประมาณสัก5ล้าน4แสนรายนะคะเข้าสู่ระบบการพิจารณาตัดสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมก็เลยส่งผลให้มีผู้เรียกว่ายอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณสัก18ล้าน8แสนรายค่ะทางนี้จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้อีก2วันนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่หกโมงเช้ามาพร้อมข่าวยามเช้าเลยนะคะตรวจสอบได้ผ่าน4ช่องทางด้วยกันค่ะทั้งเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐ5แห่งก็คือออมสินธกสทอสธนาคารอิสลามและธนาคารกรุงไทยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้นะคะส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบก็จะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนมาเลยนะคะว่าเพราะอะไรยังไงแล้วก็สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างสูงสุดค่ะ
1: ค่ะ อีกหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบปรับหลักสูตรการคำนวณเงินบำนาญชราภาพของระบบประกันสังคมนะเป็นสูตรแคร์กันที่จะมุ่งสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำของผู้ประกันตนโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้นำเรียนกันไปว่ามีการเห็นชอบหลักการร่างกฎของกระทรวงเรื่องการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการนำเสนอโดยเมื่อวานนี้เพื่อปรับวิธีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมก็ให้เป็นสูตรแคร์นะคะหรือว่า Career Adventure Revalue Earning นะคะโดยจะมีการนำค่าจ้างค่ะที่ใช้ส่งเงินสมทบเนี่ยตลอดในช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าของปัจจุบันก่อนที่จะคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยออกมาค่ะเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนถึงการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นกว่าลดความเหลื่อมล้ำนะคะจากระบบเดิมเนี่ยที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายแล้วก็เอาไปคำนวณ นะคะสำหรับมาตรการตรงนี้เองค่ะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินที่ลดลงนะตรงนี้ไม่ต้องกังวลและสำหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกเนี่ยหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะคะสำหรับกฎกระทรวงนี้ค่ะจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและพ้นกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนค่ะมีเวลาปรับตัวและวางแผนเรื่องของการเกษียณและให้ทางสำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจค่ะขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอให้กับกระทรวงแรงงานจะทำแผนรองรับสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวที่จะควบคู่กับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนทางการคลังของภาครัฐต่อไปด้วยค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะจากสถานการณ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเรียนณลาดพร้าวนะคะเมื่อล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ทางสำนักงานเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครก็อัปเดตสถานการณ์ข้อมูลเมื่อวันที่14กรกฎาคม2019ในเวลา 9:30 นยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะเป็น30รายขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขณะที่มีการทราบอัตลักษณ์แล้ว27รายแล้วก็อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์3รายทั้งนี้ผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่ม3รายค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน75รายกลุ่มสีแดงอาการรุนแรง24รายกลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง15รายกลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36รายค่ะนอกจากนี้ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมดนะคะสำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้นะคะที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่025139713 025139713ค่ะขณะที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากเหตุเพลิงไหม้นะคะก็มีการย้ายจุดให้บริการจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินไปที่สำนักงานเขตจตุจักรชั้น2อย่างที่รายงานไป
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเข้ายื่นคำขอรับใบรับรองผู้ประสบภัยสำหรับใช้ประกอบการยื่นขอรับการเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งล่าสุดทางด้านนางสาวกมลจันทร์ม่วนโคกสูงหัวหน้าฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้วันแรกที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเปิดให้บริการที่สำนักงานเขตจตุจักรก็มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับเรื่องรวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทั้งสน.พหลโยธินมาคอยอำนวยความสะดวกในการรับแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเพื่อให้การออกใบรับรองผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เปิดศูนย์ช่วยเหลือมานั้นนะคะก็มีทั้งญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมายื่นคำร้องขอใบรับรองผู้ประสบภัยยังไม่ถึง10รายนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่าศูนย์ย้ายมาให้บริการที่สำนักงานเขตจตุจักรแล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นศูนย์จะเปิดให้บริการทุกวันจนถึงวันศุกร์นี้นะคะซึ่งในเวลา 8:00 นถึง 16:00 นหลังจากนั้นญาติผู้ประสบเหตุยังสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรสำนักงานเขตจตุจักรชั้น2ในวันและเวลาราชการก็คือในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบรับรองผู้ประสบภัยกรณีผู้เสียชีวิตนั้นนะคะต้องนำใบบรณ บัตรและใบบันทึกประจำวันจากพนักงานสอบสวนมาแสดงด้วยส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บต้องใช้ใบรับรองแพทย์พร้อมใบบันทึกประจำวันประกอบการยื่นคำขอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เมื่อวานนี้ท่านบอกว่าเตรียมที่จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งของร้านอาหารให้เหมาะสมซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้รัฐบาลค่ะก็จะหารือถึงแนวทางที่จะปรับปรุงกฎหมายและให้กำหนดโซนนิ่งของร้านอาหารเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะคะโดยในพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครค่ะก็จะมีการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและก็ทางกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันค่ะพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งเนี่ยก็คือที่ถูกต้องแล้วก็จะมีที่ถนนข้าวสารแล้วก็ RCA ส่วนพื้นที่อื่นค่ะก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดค่ะที่จะให้เปิดถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถที่จะจัดมหรสพได้ท่านมองนะคะว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายเนี่ยไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันท่านยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมีการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารเนี่ยท่านบอกว่าก็มอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดเพื่อที่จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายก็ต้องคำนึงถึงทุกมิติค่ะที่จะให้สอดคล้องกับปัจจุบันท่านบอกว่าในฐานะรัฐบาลเนี่ยจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่นะคะอันนี้นักข่าวถามท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือมีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่แล้วก็ต้องเสนอตัวนั่นเองเนี่ยขึ้นมาหมายความว่าหน่วยงานก็ต้องนำเสนอทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นมานะเดี๋ยวท่านก็จะพิจารณาต่อไปส่วนกรณีสื่อต่างประเทศเนี่ยบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดนะคะทำให้เกิดเหตุซ้ำซากท่านเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายและก็ย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตเนี่ยต้องดำเนินการเป็นประจำนะและทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการเรื่องของการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเช่นกันสำหรับกรณีร้านอาหารเนี่ยเปิดให้บริการเกิน24 นาฬิกาคือเกินเที่ยงคืน
0: ค่ะ
1: ก็คือจะย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นักข่าวก็ถามท่านนะท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้นะว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอำนาจของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายนะในเรื่องนี้สำหรับจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะฮะที่เราได้นำเรียนกันไปคือเสียชีวิต30 รายแล้วก็จะพิจท่านบอกว่าไอ้ส่วนนี้คือนักข่าวเนี่ยก็ถามอีกนะว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยพอเกิดเหตุแบบนี้แล้วจะพิจารณาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นะอันนี้นักข่าวถามท่านนะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวตรงนี
0: ้
1: ระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดท่านในหลายประเด็นน่ะท่านก็เลยไม่ได้ตอบคำถามตรงนี
0: ้ค่ะส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐก็กำชับเข้มมหาดไทยทั่วประเทศนะคะให้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเตรียมพร้อมรับมือไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆนะคะรวมไปถึงพร้อมรับมือขับเคลื่อนนโยบายเตรียมพร้อมนะคะโดยเฉพาะอุทกภัยต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังพร้อมยกระดับการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะแน่นอนละสายด่วนนิรภัยบันทึกทราบกันดีของปภ1784 1784นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่จะมาย้ำกันในตีคล้องร้องข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94นะคะแล้วก็ยังมีที่ท่านนายกเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียด้วยนะคะมอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงไทยมาเลเซียเพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยด้วยยังมีเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายอย่างที่คุณชนาได้รายงานไปนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังได้ติดตามภารกิจอื่นๆต่างๆด้วยนะคะ เห็นบอกว่าเมื่อวานก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไปร่วมงานในโอกาสที่ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วยังมีเรื่องที่ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าผลงานท่านก็ดูแลสคบด้วยเนาะที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยเร่งรัดชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทแล้วก็เร่งผลักดันกฎหมายเลยมันรอคุ้มครองประชาชนด้วยนะคะยังมีเรื่องราวที่รัฐบาลชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวนะคะรัติการอําลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกด้วยนะคะเดี๋ยวจะเห็นบอกว่าเตรียมมอบโล่เยาวชนดีเด่นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจในวันที่20กันยายนนี้ด้วยนะคะพร้อมๆกับอีกหลากหลายประเด็นที่รออยู่ในตีคล้องลองข่าวนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธี แล้วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้นำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกันด้วยซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาพัฒนาการบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆและการพัฒนาระบบราชการเพื่อยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งปลดล็อกส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียมอบทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงไทยมาเลเซียมุ่งลดผลกระทบสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาในประเด็นการแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกกุ้งและปลากระพงว่าที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับฝ่ายมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า MOU นั่นแหละครับร่วมกันเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งของไทยเพื่อให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติจะทยอยออกสู่ตลาดภายในหลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวของกรมประมงซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้มันเหมาะสมโดยนายกรัฐมนตรีก็เตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกำหนดการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดย้ำว่า

ไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันอย่างเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มีการมอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนปฏิบัติงานให้มันสอดคล้องกันโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจะได้นำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องความภูมิใจของประเทศไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและเป็นการแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของประเทศไทยกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.ได้แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเลยแหละครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับภายใต้แนวคิดที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวนั้นก็เป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยแล้วครับที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินย้ำนะครับนี่แหละคือโอลิมปิกทางการเงินและก็ยังเป็นโอกาสที่เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศกันด้วยซึ่งทางประเทศไทยนั้นจะได้มีการนำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นนี่คือเสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2การขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศครับเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนั่นเองครับส่วนทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศกันด้วยตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์นั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักๆอันได้แก่1การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และ2การ

0: ไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมทั้งนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายด้วยกันเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมก็ส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายครับโดยทางรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมเหล่านี้โดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณในภายหลังเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอนครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางอันได้แก่เว็บไซต์โครงการช่องทางที่1ช่องทางที่2แอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่3แอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามและธนาคารกรุงไทยครับซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคม2569ครับสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าผลงาน2เดือนของสคบ.บอกว่าเร่งรัดชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนแล้วกว่า 8,400 เรื่องด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบ.หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า22ล้าน6แสนบาทด้วยกันครับและนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญเลยครับในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือไม่ตรงปกแล้วก็ได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิติครับพี่น้องและส่งท้ายกันที่ประเด็นรัฐบาลได้ออกมาชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าววันนี้กับข่าวน้องเนเน่สาวน้อยมหัศจรรย์ที่ดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเองก็ชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกและครับและเตรียมมอบโล่น้องเนเน่ในวันเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนให้ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันรอบต่อไปอีกด้วยครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัตติการอำลอยเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยการโชว์ร้องเพลงและเล่นกีตาร์สดบนเวทีระดับโลกอย่างเวทีที่ชื่อว่า America's Got Talent จนชนะใจคณะกรรมการทั้ง4คนแล้วครับและก็ยังได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติกันด้วยจนโด่งดังกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับน้องเนเน่ก็ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลครับและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึก Amazing Thailand เพื่อเป็นกำลังใจแก่น้องเนเน่พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของน้องเนเน่ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทนำพาศักยภาพด้านการร้องเพลงและเล่นดนตรีของตนเองในฐานะเยาวชนไทยไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติกันด้วยจนสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมร้องเพลงและรับชมการแสดงสดของน้องเนเน่นางสาวรัตติการอ้ําลอยที่ร้องเพลงและบรรเลงกีตาร์ในเพลงซอมบี้สร้างความประทับใจและบรรยากาศเป็นกันเองด้วยครับและทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้มีการพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเพื่อแข่งขันในรอบต่อไปรวมถึงช่วยวางแนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ชาวอเมริกันซึ่งเป็นฐานคะแนนเสียงหลักร่วมโหวตสนับสนุนและขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายร่วมส่งแรงใจและร่วมกันโหวตให้น้องเนเน่ในรอบการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยครับโดยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.พื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้นำช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับน้องเนเน่และรัฐบาลเองก็เตรียมพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องเนเน่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติในวันที่20กันยายน2569นี่แหละครับก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติน้องเนเน่และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยทั่วทั้งประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ที่19กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: 6:51 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะเมื่อสักครู่หลังไมค์แล้วก็คุยกันเรื่องน้องเน่ตอนนี้น้องเน่เนี่ยโอ้โหดังมากนะคะพี่หนุ่มมหนกระแสก็ถามเน่หนูรู้ไหมตอนนี้หนูดังหนูไม่รู้เลยค่ะหนูรู้ตัวได้แล้วหนูดังแล้วบอกตื่นเต้นอยู่นะคะโอ้โหตอนนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งเยาวชนไทยที่รักดนตรีเนา
1: ะ
0: รวมไปถึงต่างชาติด้วยนะคะซึ่งโอ้โหตอนนี้ก็มีปรากฏการณ์ที่นักดนตรีอาวุโสหรือว่าผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีหลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็นคนดังๆหลายท่านในต่างประเทศเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์จากอเมริกาก็อตทาเลนต์ซึ่งปรากฏการณ์นี้บางท่านก็มองว่าเป็นเทพชุมนุมอะคือระดับเทพแล้วมาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกับผลงานนะคะการผ่านออดิชั่นของน้องเน่โอ้โหคุณผู้ฟังผู้ชมอ่ะส่งกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะเยาวชนไทยที่มีความสามารถแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านก็บอกว่าจริงๆน้องเน่เนี่ยยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกเนาะ
1: ค่ะ
0: ในต่างประเทศเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าทำให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทย
0: ค่ะ
1: คือดังขนาดนี้เขาก็ต้องดูแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นใคร
0: ใช่
1: มาจากไหน
0: ยิ่งแบบตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าน้องเน่แบบตอนที่ถามกรรมการถามว่ามาจากไหนเนี่ยทำไมหนูตอบแบบภูเก็ตไทยแลนด์หนูภูมิใจอ่ะหนูเป็นคนภูเก็ตอ่ะคนใต้ถึงแม้จะพูดใต้ไม่ได้แต่แบบหนูภูมิใจภูเก็ตไทยแลนด์ 100% ไม่ใช่เป็นประเทศอื่นมีคนจะเคลมหนูด้วยบอกหนูไทย 100% ค่ะ
1: นะคะ 100% นะไทยแลนด์
0: ใช่น่ารักมากค่ะอ่ะยังมีข่าวดีอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานราคาน้ำมันตลาดโลกแม้ว่าช่วงนี้จะมีการปรับขึ้นก็ตามแต่ว่าประเทศไทยนะคะทางพลังงานเองรัฐบาลเองก็ออกมาว่ายังไม่ขึ้นราคานะคะแต่ว่าที่น่ายินดีใครที่ไปโดยสารทางเรือมีข่าวดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่าเรือด่วนเจ้าพระยาค่ะประกาศปรับลดราคาอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลงอีก1 บาทจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงตอนนี้น้ำมันดีเซลเหลือ34.99 บาทต่อลิตรนะคะก็เริ่มวันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569นะคะลงอีก1 บาทนะเรือด่วนเจ้าพระยาค่ะ
0: วันศุกร์นี้นะเริ่มวันศุกร์นี้นะคะส่วนสุรินทร์ค่ะชวนไปเที่ยวงานหน่อยสุรินทร์เมืองเกษตรสร้างมูลค่าเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะ16-18 กรกฎาคมนี้รวมสินค้าคุณภาพหลากหลายจากชุมชนนะคะที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในงานมีทั้งเสวนาในหัวข้อการขับเคลื่อนจังหวัดสุรินทร์สู่เมืองเกษตรสร้างมูลค่าพร้อมการแสดงและขายสินค้าเกษตรคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วทั้งจังหวัดนะคะเขามีของดีมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นถั่วกรอบแก้วน้ำพริกเห็ดนี่สายทานเจก็น่าสนนะเนื้อสุรินทร์ไก่เนื้อลูกผสมโคราชสมุนไพรมีปลาส้มด้วยนะคะมีไวน์ขาวนะคะมีไวน์ขออภัยไวน์ข้าวหอมมะลินี่ก็ขึ้นชื่อข้าวหอมมะลิเขาดังอยู่แล้วนะมีไวน์ข้าวหอมมะลิอีกนะคะผ้าไหมด้วยโอ้โหมีแต่ของดีของเด่นนะคะยังมีอีกมากมายด้วยแล้วก็มีร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยมาร่วมออกร้านให้ประชาชนได้เลือกชิมกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับสุรินทร์นะคะสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่นะ
1: ค่ะนี่ในบรรดาอาหารมีอะไรนะไก่เนื้อลูกผสมโคราชสมุนไพรมีปลาส้มดิฉันสนใจนะปลาส้มเนี่ยนะไปกันได้นะสุรินทร์
0: ใช่ค่ะ งานนี้นะคะจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อที่จะได้สนับสนุนกันนะคะที่ลานหน้าท็อปชั้น1ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์นะคะก็เชิญชวนกันค่ะ
1: ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะร่วมกับมูลนิธิศูนย์ตาดิกานาราธิวาสนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานนะคะตาดิกาเฟสติวัล2026ค่ะมหากรรมดีๆที่จังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งก็จะเริ่มการตั้งแต่17-19 กรกฎาคม 2569ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็บริเวณโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาสด้วยนะคะภายในงานค่ะพบกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านวิชาการวัฒนธรรมด้านกีฬาค่ะตรงนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนโดยในวันที่17 กรกฎาคม 2569จะมีขบวนแห่วัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ตระการตาวันที่18ก็พบกับกิจกรรมทางวิชาการค่ะมีทั้งประกวดการคัดเลือกลายมือภาษายาวีการประกวดเรียงความภาษามลายูการแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนาและการแข่งขันเขียน คำบอกภาษามาลายูจากนั้นในช่วงระหว่าง 18-19 ก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีอย่างเช่นการประกวดอ่านอัลกุรอานมีกิจกรรมภาคสนามมีการแข่งขันฟุตบอลค่ะวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็การแข่งขันเซปักตะกอด้วยค่ะ
0: ค่ะอธิบดีหญิงคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมท่านก็ไปร่วมงานนะคะที่จีนนะคะโอกาสนี้นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็ได้ชูโมเดลสื่อยุคใหม่บนเวทีนานาชาติเดินหน้าพัฒนา AI สร้างความเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเสวนาหัวข้อเรื่องเล่าดั่งสายน้ำฉลมใจไร้สำเนียงนะคะในการประชุมที่เกิดขึ้นที่นครกุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนานแล้วก็ไชน่าเดลี่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะเน้นย้ำว่าเรื่องเล่าที่ดีในยุคดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงการถ่ายทอดข้อเท็จจริงแต่ต้องสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนะคะท่านอธิบดีเองก็ยังได้พูดถึงนะคะว่าแม้ AI จะช่วยสร้างแล้วก็แปลเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าขาดบริบททางวัฒนธรรมก็อาจจะนำไปสู่การบิดเบือนของข้อมูลแล้วก็อัตลักษณ์ของแต่ละประเทศดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนา AI บนฐานข้อมูลที่สะท้อนภูมิปัญญาและบริบทของภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะพูดถึง AI นะคะก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของทางด้านกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองนะคะก็เรียกได้ว่ามีผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรมประชาสัมพันธ์และก็ประเทศไทยนะคะนั่นก็คือดร.นุกนะคะซึ่งได้รับรางวัลโอ้โหเรียกว่าชนะเลิศระดับโลกเลยก็ว่าได้น
1: ะ
0: ในเรื่องของ AI นะคะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีด้วยนะคะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาเยอะๆจะมาเล่าให้ฟังในข่าวยามเช้ากันอีกนะคะวันนี้คุณผู้ฟังที่ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆต้องขอบคุณมากเลยหลายท่านเนี่ยเข้ามาทักทายกันคุณหางไกลสวัสดีนักข่าวที่น่ารักนะคะแล้วก็พี่ธินกรติดตามอยู่นะคะอยู่อุทัยธานีเสียงภาพชัดเจนครับแชร์แล้วนี่ภูมิใจน้องเน่ๆพี่ตินันฟังข่าวยามเช้าทุกวันค่ะพี่จีน่าขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์แบบนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.ถึง 7:00 น.วันนี้นะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตร
1: ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2-0สเปนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ